พบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมคร
2: ับ ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอานี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคน
0: อ
1: ะทำร่วมกันได้ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำแบบนี้กันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็

0: ือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
1: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
2: ้ครับ
1: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
2: ครับ
1: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
2: ๆ
1: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
2: ครับ
1: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
2: ครับ
1: ถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
2: ไม่ห่วง
1: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
0: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
3: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
4: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าว
5: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
5: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
5: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
5: รวมไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
5: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
5: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณร

0: ็นกองถ่ายแบบว่ารถขยะนะครับต้องเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
1: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
1: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
2: ให้ด
0: ื่
2: มน้ำในการ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกโค้ชพี่โมก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
2: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ความความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
5: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทางขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุ

0: อาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: wow.
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเลยได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

วิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน
2: ฮึ่มทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้าหน่าปล่อยข้า
4: เจ้าปานได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
4: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาต่างหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ๊ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งแน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
2: ช่วยด้วย
3: เฮ้ย

0: แต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
1: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: วันนี้เรามาพูดถึง

0: เจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วม
1: ครับ
0: น้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
1: โอ้ใช่บอกแล้วว่าไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
2: ระมัดระวังดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมาท
0: ุกวันคือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
1: ยิ่งเสาไฟฟ้าถ้าสมมุติว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
0: ันจะคุมบ้าน
1: มันจะเป็นโคน
0: 30องศาก
1: ลวยอย่างเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาค
1: ุมได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่า
0: ช่วยใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
1: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
0: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
1: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
0: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ถ้าวันนึงถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบนึง
1: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
0: เดี๋ยวเราจะผ่าบ้านเรา
1: ได้นั่นแหละ
0: ต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
1: เดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
0: ต้องเรียกว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยกับสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
1: ้บางวันก็ไม่มีเลย
0: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
2: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
1: ครับ
2: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
1: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวฟ้าผ่า
1: ฟ้าผ่าใคร
2: ผ่าเราม
1: ือถือแค่ละ
2: ต้องบอก
1: ไม่ได้ถามเลย
2: ผ่าเราม
1: ือถือแค่ละ
2: ให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
0: คือจริงๆเนี่ยทางผมเลยนะตัวผมเองเลย
1: ครับผม
0: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์อ่ะนะก็มีปัญหาอะไร
1: ไม่ผ่าเนาะ
0: ไม่ผ่า
1: ไม่ช็อต
0: ไม่ช็อตไม่เลยเลยและหลักการคือถ้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
1: ครับ
0: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์มั้ยครับกงฟาราเดย์
1: กงฟาราเดย์
0: รอบตัวจะมีเหล็กอยู
1: ่ครับ
0: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวอยู่ทั้งในกลาง
1: ไม่มีอะไร
0: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างสำคัญคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าสังเกตฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
1: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
0: มันไม่เหมือน
1: ใน
0: หนัง
1: ไม่ใช่แบบไม่
0: ขึ้นตามไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแหละ
0: ใช่หรือต้นไม้สูง
1: ครับ
0: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ใน
1: โซล
0: ที่รถ
1: ครับ
0: ผม
1: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับ นี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
2: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเราด้วยนะ
1: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
0: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
1: ใช่
0: ถ้าสมมุติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
1: รั่ว
0: ก็ต้องรั่ว
1: แน่นอน
0: อันตราย
1: เ
0: ราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบเกอร์เก่าๆครับเขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมด
1: ต้อง
0: แต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
1: ใช่
0: แต่ให้จำเป็นต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
1: ส่วนใหญ่เบเกอร์มันแยกลูก
0: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี
1: ้ดี
0: กว่าเลยครับผมแต่ความเป็นจริงก็ไม่ควรอยู่เน
1: า
0: ะอันนี้ต้องการคือถ้าน้ำ
1: ท่วมต้อง
0: ใช่อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เข้าใจ
1: เข้าใจชาวบ้าน
0: ครับใจชาวบ้าน
1: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้านก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ตัวเบเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
2: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไป
1: ม
2: ันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับแล้วรู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วแล้วน้ำข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่าร่วมไหมหรือ
0: จะพูดตรงว่า
2: ข้างนอกหร
0: ือครับผมเป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
1: ถูก
0: แล้วไม่เลือกอยู่ด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเน
1: ี่
0: ยเกาะกลางไม่คนเดินเลย
1: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
0: มีไฟอยู
1: ่
0: อย่างพวกกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมครับ
1: ใช่จ้ะ
0: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
1: ่
0: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
1: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
0: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
1: เห็นไหมครับไฟเยอะไหมฮะ
0: เยอะครับเยอะ
1: เยอะด้วย
0: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
1: จริงด้วย
0: ยังไม่ต้องไฟเยอะหรอก
1: แค่ไฟต้องรอเยอะมากเหรอ
0: ใช่ก็ตายละ
2: ได้ไม่เยอะ
0: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
1: ครับ
0: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟ

0: อยู่ต่อหรือใต้ดิน
1: ครับ
0: อันนี้อันตราย
1: ครับ
0: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟสายไฟฟ้าเราเห็นอยู
2: ่ใช่อ
0: ย
2: ู
0: ่หลักการง่ายๆเลยถ้าน้ำท่วมจริงๆอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลย
1: อ๋อ
0: แต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้ทำ
1: รั่วใช่ใช่แล้วเวลามันรั่วรั่วไงหลักการอ่ะ
0: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
1: ก็เป็นมันรั่วรั่ว
0: รั่วรอบรอบรอบ
1: สั้นเลยแค่ไหนอ่ะ
0: รัศมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
1: นั่นน่ะดิ
0: ม
1: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟคขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
1: ้
0: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
1: ใช่
0: ครับผมดี
1: เพราะว่าแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
0: ตาย
1: ฮะ
0: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
1: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
0: จุ่มเลยอันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
2: โดน
0: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
1: ครับ
0: มันแผ่ไปทางน้ำ
1: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะว่าผมว่ามันร้ายแรงที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
0: เรือจากทำโลหะครับผม
1: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านไปเนี่ยเรือละลายฮะ
0: โดนดูดนะครับผมตรงนี
1: ้โดนดูดนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
0: ใช่
1: นะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะเรื่องคุณพี่แดงบ้านนะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะผมคุณบาสและรายการช่างประจำบ้าน

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมร้ายพามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด
6: ้
7: วย
8: ไปด
7: ้
8: วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: แล้วเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอาจพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
19: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะ
14: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ไปแล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและ

ายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สาร

0: ีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้ง

0: ั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราก็เจอกันเป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมคะนักเรียน

0: เรียนใช่ไหมคะครั้งที่สองนี้มีใครทราบบ้างว่าเรากำลังจะเรียนในเรื่องของอะไรครั้งที่2นั่นเองใช่แล้วค่ะสำหรับในเรื่องของมวลและน้ำหนักเป็นอย่างไรครั้งที่2นี้คุณครูจะขออนุญาตทบทวนจากกิจกรรมครั้งที่แล้วก่อนกิจกรรมครั้งที่แล้วเรามีการปล่อยวัตถุจากมือนะคะมีการปล่อยวัตถุหลายชนิดเลยอย่างแรกนะคะคือการปล่อยดินน้ำมันนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเวลาปล่อยดินน้ำมันดินน้ำมันเขามีการเคลื่อนที่อย่างไรคะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นนะคะเขาตกลงตรงๆเลยหรือว่ามีการเลี้ยวไปมาคะตกลงมาตรงๆเลยนะคะแบบนี้อย่างที่สองฟองน้ำค่ะฟองน้ำมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะเมื่อเราปล่อยจากมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูผลการทำกิจกรรมของชั่วโมงที่แล้วแล้วตอบให้ครูปลายทางฟังได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางล่ะคะฟองน้ำมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะเปิดดูได้เลยนะคะตอนนี้ทุกคนสามารถเปิดดูผลการทำกิจกรรมของชั่วโมงที่แล้วแล้วตอบให้คุณครูฟังได้เลยอันไหนใครรู้ยกมือเลยฟองน้ำมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะ
1: เส้นตรงครับ
0: เป็นเส้นตรงเขาตกลงมาที่ไหนคะ
1: สู่พื้นค
0: ่
1: ะ
0: ตกลงมาที่พื้นในระหว่างที่เขาเคลื่อนที่เนี่ยบางกลุ่มจะเห็นว่าลอยไปมาด้านข้างด้วยนะคะลักษณะแบบนี้บางกลุ่มจะเห็นเป็นเส้นตรงอย่างที่สามนะคะใบไม้ไหนใครจะเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟังว่าใบไม้เคลื่อนที่อย่างไรยกมือได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีขอตัวแทนกลุ่ม2 1คนค่ะใบไม้ของกลุ่ม2เคลื่อนที่อย่างไรคะเล่าให้ครูฟังหน่อยค่ะขอ1คนค่ะกลุ่มของเราเห็นใบไม้เคลื่อนที่อย่างไรคะ
1: มีการขยับนิดหนึ่งค่ะ
0: มีการขยับนิดหนึ่งแล้วก็ตกลงไปที่ไหนคะ
1: พื้นค่ะ
0: ตกลงไปที่พื้นนะคะของเพื่อนบอกว่ามีการขยับนิดหนึ่งของกลุ่มที่หนึ่งที่นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่ามีการม้วนด้วยแล้วก็ตกลงไปที่พื้นต่อไปลูกโป่งลูกโป่งขอฟังกลุ่มสี่ขอตัวแทนกลุ่มสี่หนึ่งคนลูกโป่งมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะไหนใครจะเป็นตัวแทนของกลุ่มสี่หนึ่งคนเชิญเลยค่ะณัฐธิดาได้ไหมคะขอฟังณัฐธิดาได้ไหมคะเชิญเลยค่ะหยิบไมค์ตอบได้เลยลูกโป่งของกลุ่ม4เคลื่อนที่อย่างไรคะ
2: ตกลงสู่พื้นแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วก็ตกลงอีกครั้ง
0: ตกลงสู่พื้นแล้วก็มีการเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะลูกปิงปองขอฟังกลุ่มที่5ค่ะตัวแทน1คนค่ะลูกปิงปองนักเรียนที่ไม่ได้มาสามารถบันทึกลงไปในใบงานย้อนหลังได้เลยนะคะกลุ่มที่5 1คนค่ะเชิญเลยค่ะลูกปิงปองมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะ
3: ลูกปิงปองมีการตกลงมาสู่พื้นแล้วก็เด้งค่ะ
0: มีการตกลงมาสู่พื้นแล้วเด้งขึ้นแล้วเด้งลงไหมคะ
3: เด้งลง
0: เด้งขึ้นและเด้งลงด้วยสุดท้ายเขาหยุดอยู่ที่ไหนคะ
3: หยุดอยู่ที่พื้น
0: หยุดอยู่ที่พื้นนะคะและไม้บรรทัดในกลุ่มไหนทำไม้บรรทัดบ้างปล่อยไม้บรรทัดกลุ่มหนึ่งได้ปล่อยไม้บรรทัดไหมคะขอฟังกลุ่มหนึ่งค่ะไม้บรรทัดเคลื่อนที่อย่างไรคะ1คนค่ะการดาได้ไหมคะขอฟังการดาค่ะไม้บรรทัดเคลื่อนที่อย่างไร
4: ล่วงลงไปที่พื้นเลยค่ะ
0: ลงมาตรงๆเลยใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่แบบนี้ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะเหลือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างเอ่ยขอฟังกลุ่ม3อีกครั้งหนึ่งนะคะได้ทำยางลบไหมคะกลุ่ม3ขอฟังว่ายางลบเคลื่อนที่อย่างไรค่ะ
4: ตกลงมาตรงๆเลยครับ
0: ตกลงมาตรงๆเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือผลการทำกิจกรรมของชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆคะจากเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เราได้บันทึกมาเด็กๆเห็นความเหมือนและความแตกต่างอะไรบ้างอย่างแรกความเหมือนก่อนในเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เราได้บันทึกมาสิ่งที่เขาเหมือนกันคืออะไรคะจับไมค์ตอบได้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้ยินด้วย
4: ตกสู่พื้นค่ะ
0: วัตถุทุกอย่างตกแล้วก็ไปหยุดนิ่งอยู่ที่พื้นนี่คือที่เพื่อนๆต้นทางตอบแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะ สิ่งที่

0: ่เด็กๆเห็นว่ามีเหมือนกันคืออะไรคะตอบให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะคะอย่างที่สองนะคะคือสิ่งที่เขามีต่างกันค่ะนักเรียนในเส้นทางการเคลื่อนที่ของแต่ละวัตถุอะไรที่ต่างกันคะไหนใครทราบยกมือตอบได้เลยสิ่งที่เขาต่างกันเนี่ยเราดูแล้วเราเทียบกันตอนนี้อะไรที่ต่างกันคะติ๊กตอกติ๊กตอกเขาตกสู่พื้นเหมือนกันเลยทุกอย่างแต่มันมีอยู่ระหว่างทางอะไรที่ต่างกันอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะเชิญค่ะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะการเคลื่อนที่ค่ะ
0: ลักษณะการเคลื่อนที่ก่อนที่เขาจะตกพื้นใช่ไหมคะการเคลื่อนที่ของแต่ละวัตถุเป็นยังไงลูก
1: บางอันก็เด้งขึ้นเด้งลงค
0: ่ะบางอันเป็นยังไงคะ
1: บางอันก็หมุนตัวก่อน
0: ค่ะ
1: ที่จะลงสู่พื้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็บางอันลงมาตรงๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ขอบคุณมากค่ะเยี่ยมมากๆเลยอย่างที่เพื่อนๆตอบเลยเส้นทางการเคลื่อนที่ของแต่ละวัตถุแตกต่างกันนะคะบางอันลงมาแล้วเด้งขึ้นเด้งลงบางอันลงมาแล้วม้วนบางอันลงมาตรงๆเลยนะคะนี่คือความแตกต่างก็คือเส้นทางการเคลื่อนที่ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนคือสุดท้ายแล้วเขาหยุดอยู่ที่ไหนคะใช่แล้วสิ่งที่เขามีเหมือนกันคือสุดท้ายเขาหยุดอยู่ที่พื้นนี่คือข้อมูลที่เราได้จากครั้งที่แล้วแล้วนักเรียนคิดว่าวัตถุแต่ละชนิดตกลงสู่พื้นได้เพราะเหตุใดเราเห็นแล้วแหละว่าทุกชนิดตกลงที่พื้นเลยแต่เพราะอะไรล่ะทำไมเขาถึงตกลงสู่พื้นพอเราปล่อยแล้วทำไมเขาถึงไม่ลอยขึ้นด้านบนทำไมเขาไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตอนนี้เราจะมาหาคำตอบร่วมกันจากกิจกรรมวันนี้นะคะไหนลองให้คาดเดาก่อนคิดว่าน่าจะเพราะอะไรตอบยืนแล้วก็ตอบด้วยไม้ได้เลยค่ะหนูคิดว่าน่าจะเพราะอะไรคะ
2: แรงโน้มถ่วงค่ะ
0: คิดว่าเพราะแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะทำไมถึงคิดว่าเพราะแรงโน้มถ่วงคะ
2: ไม่ทราบค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทราบแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะแล้วมีใครจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมคะว่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรมีไหมคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าวัตถุตกสู่พื้นได้เพราะอะไรคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันในกิจกรรมวันนี้เลยนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นเรื่องของมวลและน้ำหนักเป็นอย่างไรมีจุดประสงค์ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะให้นักเรียนอ่านทีละข้อพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยค่ะ1 2 3เริ่มค่ะ

0: ของลูกข้อที่สองค่ะ
1: เชื่อมั่นต่อหลักฐานที่ได้จากการทำกิจกรรม
0: เยี่ยมมากค่ะข้อที่หนึ่งนะคะตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ข้อมูลมาแล้วจากการทำกิจกรรมเราจะเอาข้อมูลนั้นมาตีความหมายมาแปลความว่ามันหมายถึงอะไรแล้วเราก็จะมาลงข้อสรุปร่วมกันว่าที่เราเห็นแบบนั้นเป็นเพราะอะไรนะคะส่วนข้อที่2คือเชื่อมั่นต่อหลักฐานที่ได้จากการทำกิจกรรมเราจะต้องนำหลักฐานที่เราได้ก็คือสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละว่าแต่ละวัตถุเคลื่อนที่ยังไงต้องเอามาใช้เป็นหลักฐานในการอธิบายด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้วันนี้คิดว่าทำได้ไหมคะเอาไม่ได้ยินเสียงเลยคิดว่าทำได้ไหมคะ
2: ได้
0: เยี่ยมมากนักเรียนปลายทางเลยคะคิดว่าทำได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำวันนี้เราจะใช้วิธีทำข้อที่3ถึงข้อที่5นะคะข้อที่3เดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนกลุ่ม1กับ2เป็นคนอ่านและเพื่อนๆกลุ่ม3 4 5ฟังแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามทำได้ไหมคะ
2: ได้
0: ถ้าพร้อมแล้วกลุ่ม1และกลุ่ม2อ่านพร้อมกันเลยค่ะข้อที่3ค่ะ

0: ี่ยมมากค่ะเสียงดังฟังชัดดีมากเลยเพื่อนๆกลุ่ม345เมื่อสักครู่นี้จากที่ฟังที่เพื่อนๆ อ่านไปข้อนี้เราต้องทำอะไรคะอันดับแรกแสดงความคิดเห็นเยี่ยมมากเลยแสดงความเห็นเพื่อเขียนโน้มน้าวเคยได้ยินคำนี้ไหมเขียนโน้มน้าวใครเคยได้ยินยกมือไม่มีใครเคยได้ยินนักเรียนปลายทางนะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเขียนโน้มน้าวอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักพร้อมๆกันวันนี้การเขียนโน้มน้าวหมายถึงการเขียนที่เราจะทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านนะคะเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเขียนอย่างเช่นการอธิบายว่าวัตถุที่ตกสู่พื้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรเด็กๆจะต้องเขียนและให้เพื่อนๆในห้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เราคิดให้ได้นั่นแหละเราเรียกว่าการเขียนโน้มน้าวคือเขียนแล้วให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับเราอันนี้เข้าใจไหมคะไหนใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งไหนใครงงปรบมือ2ครั้งโอเคแสดงว่าทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโน้มน้าวแล้วนะคือเขียนให้เพื่อนเห็นด้วยกับเราเขียนให้เพื่อนเชื่อเรานะคะทีนี้เราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรเราจะเขียนโน้มน้าวเกี่ยวกับอะไรคะทุกคนช่วยกันตอบค่ะเราจะเขียนโน้มน้าวเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตั้งแต่บ่อยจากมือจนวัตถุหยุดการเคลื่อนที่
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้วัตถุเขาเคลื่อนที่จากมือจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่พื้นนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะเราจะพูดคุยกันนะคะแล้วก็เขียนโน้มน้าวข้อที่4ขอเป็นกลุ่ม3กับกลุ่ม4อ่านให้เพื่อนๆฟังค่ะเชิญเลยค่ะคล้อยตาม

0: ่ะโอเคค่ะข้อที่4นี้นะคะเพื่อนๆที่เป็นผู้ฟังเราต้องทำอะไรคะข้อที่4อย่างแรกเลยเราต้องทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะ
1: นำเสนอ
0: ใช่แล้วเราจะต้องนำเสนอข้อเมื่อกี้นี้นะคะเราเขียนโน้มน้าวไปแล้วเราจะเอาสิ่งที่เขียนมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังว่าเราเขียนแบบนี้เราคิดแบบนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้นะคะนำเสนอนะคะให้เพื่อนๆต่างกลุ่มเนี่ยเห็นด้วยกับความคิดของเราคล้อยตามก็คือเห็นด้วยนะคะเป็นการเห็นด้วยคิดเหมือนกันแบบนี้นะคะจากนั้นพอนำเสนอเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องตัดสินใจเลือกหนึ่งกลุ่มนะคะที่คิดว่าเป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะคำว่าเหตุผลที่น่าเชื่อถือเป็นยังไงคะเด็กๆแบบไหนที่เรียกว่าน่าเชื่อถือระหว่างสมมุติแบบที่1คุณครูตาลบอกว่าวัตถุเนี่ยตกเพราะเห็นว่ามันตกมันก็ตกไงคะกับแบบที่2วัตถุเนี่ยมันตกเพราะว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างแน่เลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ดูจากหลักฐานเนี่ยเห็นได้ว่าทุกอย่างมันตกลงสู่พื้นทั้งที่ตอนแรกมันอยู่นิ่งเนี่ยหลักฐานเราก็มีนะตอนแรกมันอยู่นิ่งแล้วมันก็ตกแบบที่1หรือแบบที่2น่าเชื่อถือกว่าทําไมแบบที่2ถึงน่าเชื่อถือกว่าคะ
1: เพราะม
0: ีการมีเหตุผลแล้วก็มีอะไรมายืนยันด้วยอีก1อย่างอะไรนะคะได้ยินแว่วๆเยี่ยมมากการมีหลักฐานมาสนับสนุนในการอธิบายเหตุผลนั่นแหละจะทำให้สิ่งที่เราพูดน่าเชื่อถือขึ้นนั่นเองดังนั้นเวลาที่เด็กๆตัดสินใจเลือกก็ต้องพิจารณาว่ากลุ่มไหนที่เขาพูดแล้วมีหลักฐานประกอบทำได้ไหมคะตรงนี้งงไหมคะไหนใครงงปรบมือหนึ่งครั้งงงว่าอะไรคะไม่ได้งงแต่นึกว่าถามว่าเข้าใจใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะหลังจากเราตัดสินใจเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาร่วมกันลงข้อสรุปในข้อที่5นะคะข้อที่5นี้ขอให้เพื่อนๆกลุ่ม5กับนักเรียน

0: เยี่ยมมากค่ะข้อสุดท้ายนี้คือเราจะลงข้อสรุปกันหลังจากที่เรานำเสนอเสร็จแล้วก็เลือกกันแล้วว่ากลุ่มไหนที่เหตุผลน่าเชื่อถือที่สุดเราก็จะลงข้อสรุปเป็นข้อสรุปของห้องเราว่าวัตถุที่เราปล่อยแล้วเขามีการเคลื่อนที่มันเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้คือวิธีทำทั้งหมด3ข้อมีใครงงข้อไหนบ้างใครเข้าใจครบทุกข้อเลยยกมือใครงงเอามือลงมีสติมีสติมีสติเอามือลงค่ะเอามือลงได้ค่ะทีนี้เราจะบันทึกในหน้าไหนนะคะหน้าที่เราจะบันทึกวันนี้นะคะจะเป็นใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือในหน้าที่6ในหน้านี้นะคะเด็กๆให้คุยกันในกลุ่มนะคะว่าเราจะเขียนถึงเหตุผลของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกปล่อยจากมือว่าอย่างไรนะคะให้คุยกันก่อนนะคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรเมื่อคุยกันได้แล้วค่อยเขียนลงไปในหน้านี้นะคะคุณครูมีข้อแนะนำในการเขียนโน้มน้าวอย่างที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่เราจะต้องมีเหตุผลและมีหลักฐานใช่ไหมคะเหตุผลที่คุณครูแนะนำเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จำได้ไหมเอ่ยมี5แบบการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะให้นักเรียนยกการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ที่เราพบตอนทำกิจกรรมไปใส่ด้วยเราคุยกันไปแล้วว่าการปล่อยวัตถุเป็นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบไหนนะคะตอนแรกอยู่ในมือเขามีการเคลื่อนที่หรือยังคะ
1: ย
0: ังก็คือหยุดนิ่งใช่ไหมคะจากหยุดนิ่งพอเราปล่อยปุ๊บวัตถุเป็นยังไงคะมีการเคลื่อนที่ไปที่ผืนดังนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบที่ไหนแบบข้อที่เท่าไหร่1 2 3 4หรือ5ข้อที่1ก็คือจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่นั่นเองนี่ก็คือเหตุผลที่คุณครูแนะนำให้หนูนำไปเขียนแล้วหนูก็ค่อยอธิบายต่อว่าที่เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นี้เป็นเพราะอะไรเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ลงมือทำนะคะในระหว่างนี้นะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยจากมือให้กับนักเรียนนะคะรวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโน้มน้าวนะคะส่วนนักเรียนนะคะในช่วงนี้ให้เขียนโน้มน้าวนะคะโดยการพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มเสร็จแล้วค่อยเขียนนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราจะมานำเสนอแล้วก็ลงข้อสรุปกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงมาหน่อยนักเรียนป.4พร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ไม่ดังเลยพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มพูดคุยกันเลยคิดว่าเป็นเพราะอะไร

ลองนึกถึงสิ่งที่เราทำเมื่อคาบที่แล้วค่ะเราปล่อยวัตถุแล้วเราเห็นอะไรใช่เราเห็นวัตถุจักรที่หยุดนิ่งไปเป็นเคลื่อนที่ซึ่งก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ถูกไหมการที่มันจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้มันต้องมีแรงแล้วเรามือเราได้ออกแรงไหมไม่ได้ออกแรงแล้วแรงนั้นมาจากไหนล่ะมันน่าจะเป็นแรงอะไรแรงโน้มถ่วงใช่นั่นแหละหนูเขียนแบบนี้ลงไปก็คือจากการทดลองเห็นวัตถุจักรหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ซึ่งวัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ต้องมีแรงแต่แรงเราไม่ได้ออกแรงที่มือดังนั้นแรงที่ทำให้วัตถุตกน่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงช่วยกันเขียนเลยเราจะเขียนยังไงช่วยกันเขียนได้ไหมคะลงมือเขียนได้เลยนะตอนนี้หนูลองเขียนมาก่อนได้ลูกถ้าเราไม่เริ่มเขียนเนี่ยมันจะคิดไม่ออกลองเขียนตามแนวคิดตัวเองมาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูช่วยปรับให้ค่ะเวลาเขียนให้หนูเขียนจากสิ่งที่เราทำเมื่อชั่วโมงที่แล้วอย่างเช่นจากการทำกิจกรรมเห็นวัตถุจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ลงสู่พื้นซึ่งวัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบนี้ได้จะต้องมีแรงแล้วแรงนั้นน่าจะเป็นแรงจากมือเราไหมหรือแรงจากที่ไหนให้พิจารณานะคะแล้วก็เขียนมา

ก่อนอื่นหนูบอกก่อนว่าวัตถุที่ปล่อยจากมือเขาเคลื่อนที่ยังไงวัตถุที่ปล่อยจากมือมีจากที่หยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่บอกแบบนี้ก่อนแล้วค่อยบอกว่าเพราะอะไรใช่ไหมตอนแรกเราถือไว้มันอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะแล้วเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เขียนได้ไหม

0: ใช่แล้วแล้วหนูก็บอกว่านั่นคือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ซึ่งวัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เขาต้องมีอะไรมากระทำคะใช่
1: น้ำหน
0: ัก ต้องมีแรงมากระทำต้องมีแรงมากระทำแล้วแรงนั้นแรงอะไรไหนใครเสร็จแล้วขอดูมือหน่อยเก่งมากเลยไหนใครยังไม่เสร็จขอดูมือหน่อยค่ะโอ้โหหลายคนมากถ้ายังเขียนไม่เสร็จขอให้เด็กๆคิดคำตอบไว้คิดคำตอบไว้แล้วเดี๋ยวจะให้มาพูดแล้วเดี๋ยวให้ไปเขียนย้อนหลังเป็นการบ้านนะคะตอนนี้ให้คิดคำพูดไว้นะเดี๋ยวจะสุ่มออกมานำเสนอนะคะเราขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะมาฟังซิว่าเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งคิดอย่างไรนะคะกลุ่มที่หนึ่งขอตัวแทน2คนกลุ่มอื่นเลือกตัวแทนไว้นะคะกลุ่มละ2คนนะคะตอนนี้ให้กลุ่มหนึ่งเตรียมตัวก่อนสักครู่กลุ่มหนึ่งพร้อมไหมคะขอยืมไมค์กลุ่ม2ด้วยนะคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งในระหว่างที่มีการนำเสนอนะคะมีเสียงคนคุยในระหว่างที่มีการนำเสนอนักเรียนจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จนะคะคุณครูจะมีการสุ่มถามว่าให้เด็กๆเนี่ยแสดงความคิดเห็นสะท้อนการนำเสนอของเพื่อนๆใน2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คือสิ่งที่เพื่อนๆทำได้ดีประเด็นที่2คือสิ่งที่เพื่อนๆควรจะพัฒนาเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นพิจารณาในเรื่องของน้ำเสียงความมั่นใจและก็ความน่าเชื่อถือของสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะคะ3อย่างนี้นะคะดูว่าสิ่งไหนที่เพื่อนทำได้ดีและสิ่งไหนที่เพื่อนจะต้องพัฒนาเพิ่มดังนั้นผู้ฟังต้องตั้งใจฟังนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ถามนะคะส่วนผู้พูดด้วยความมั่นใจเสียงดังฟังชัดนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวด้วยชื่อเล่นก่อนแล้วค่อยพูดค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเบลเล่ครับ
0: อีกหนึ่งคนค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อนิวตันครับ
0: ครับเชิญนำเสนอเหตุผลที่วัตถุตกลงสู่พื้นได้เลยค่ะ
2: คิดว่าเป็นแรงโน้มถ่วงครับเพราะว่ากิจกรรมที่แล้ววัตถุหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะอันนี้คือที่เพื่อนนำเสนอมีเพิ่มเติมไหมคะอีกหนึ่งคนมีพูดเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าหมดแล้ว
4: หมดแล้วครับ
0: ที่เพื่อนนำเสนอมาบอกว่าคิดว่าเป็นแรงโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุตกสู่พื้นนะคะเพราะว่าจากกิจกรรมครั้งที่แล้วเนี่ยวัตถุจากที่หยุดนิ่งเฉยๆในมือกลายเป็นตกลงสู่พื้นนี่คือสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะคะทีนี้จะขอฟังความคิดเห็นว่าเพื่อนทำได้ดีส่วนไหนและส่วนไหนที่ต้องพัฒนานะคะขอฟังเป็นกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3 1คนเลขที่25มาไหมคะ25อยู่กลุ่ม5งั้นขอฟังเป็นกลุ่ม5ค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนต้องพัฒนาเพิ่มเชิญค่ะยืนขึ้นพูดได้เลยค่ะน้ำเสียงเพื่อนดีไหมความมั่นใจเป็นอย่างไรความน่าเชื่อถือเป็นอย่างไรพูดได้เลยค่ะ
3: คือเพื่อนดีทั้งหมดแล้วค่ะ
0: เพื่อนดีทุกอย่างเลยไม่มีสิ่งที่ต้องพัฒนาเลยใช่ไหมคะน้ำเสียงเพื่อนชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะความมั่นใจเพื่อน

0: ใจไหมคะและความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือเพื่อนน่าเชื่อถือหรือว่ายังไม่น่าเชื่อถือคะ
1: น่าเชื่อถือค่ะ
0: น่าเชื่อถืออ่ะเพื่อนบอกว่าดีทุกอย่างเลยปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะขอบคุณมากครับต่อไปนะคะกลุ่มที่2เด็กๆจำข้อมูลที่กลุ่มหนึ่งพูดไว้นะเดี๋ยวคุณครูจะให้โหวตว่ากลุ่มไหนน่าเชื่อถือที่สุดกลุ่มที่2เชิญค่ะ2คนค่ะด้านนี้เลยค่ะแนะนำชื่อเล่นค่ะแล้วก็เล่าที่ตนเองเขียนมาให้เพื่อนฟัง
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิงค่ะ
0: ขออีกทีนึงขอเสียงดังกว่านี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิงค่ะ
0: ชื่อเล่นอะไรนะคะ
2: มิง
0: มิงอีกหนึ่งคนค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อยายไหมค่ะ
0: มิงกับยายไหมเหตุผลที่เขียนมาว่ายังไงคะ
2: แรงโน้มถ่วงทำให้วัตถุไม่สามารถลอยได้แต่ตกสู่พื้นได้ถ้าโลกนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดความวุ่นวายและสิ่งของก็จะลอยค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าแรงโน้มถ่วงทำให้วัตถุเนี่ยไม่สามารถลอยได้นะคะทำให้วัตถุตกด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดความวุ่นวายนะคะบนโลกนี้วัตถุต่างๆก็จะลอยขึ้นด้วยอันนี้คือที่เพื่อนเขียนมาทีนี้ขอฟังเลขที่7ยกมือค่ะเลขที่7ยกมือค่ะเลขที่7ให้สะท้อนผลเพื่อนๆค่ะว่าสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีสิ่งที่เพื่อนควรปรับมีอะไรบ้างสิ่งที่ทำได้ดีก่อนค่ะอะไรที่เพื่อน2คนนี้ทำได้ดีเพื่อนน่ารักดีมีพูดจามีหางเสียงหรือเสียงชัดไหมพูดได้เลยครับ
3: เสียงของมิ้งไม่ค่อยชัดครับ
0: ครับเสียงของมิ้งยังเบาอยู่ให้ปรับพูดให้เสียงดังฟังชัดขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่ทำได้ดีมีอีกไหมคะ
3: การเขียนครับ
0: เหตุผลที่เพื่อนเขียนมาเป็นยังไงบ้างน่าเชื่อถือหรือว่ายังไม่น่าเชื่อถือ
3: เชื่อถือคร
0: ับน่าเชื่อถือได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณกลุ่ม2มากค่ะขอไมค์ด้วยค่ะขออีก1กลุ่มสุดท้ายนะคะเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะคะขอเป็นกลุ่มที่5 2คนค่ะแหมดีใจเลยนะคะกลุ่ม3กลุ่ม4เดี๋ยวในครั้งต่อไปจะให้กลุ่ม3กลุ่ม4ก่อนกลุ่ม5เชิญด้านหน้าค่ะอันนี้คืนครับแนะนำชื่อเล่นก่อนนะคะเพื่อนๆตั้งใจฟังนะบอกชื่อเล่นก่อนค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อมะลิค่ะ
0: มะลิค่ะกับใครคะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเนย
0: มะลิกับเนยค่ะเหตุผลที่เขียนมาว่ายังไงบ้างคะ
4: จากทำกิจกรรมครั้งที่แล้วมีการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปเป็นเคลื่อนที่นั่นคือวัตถุที่เคลื่อนที่ค่ะ
0: นั่นคือจากหยุดนิ่งไปเป็นเคลื่อนที่เนี่ยวัตถุเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรคะ
4: เคลื่อนที
0: ่มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะนี่คือที่เพื่อนกลุ่ม5นำเสนอมาบอกว่าจากตอนแรกวัตถุหยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่ลงสู่พื้นใช่ไหมคะเขาบอกว่าการที่เป็นแบบนี้นั่นคือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แล้วการที่เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะ
4: เพราะมีน้ำหนักและแรงโน้มถ่วงค
0: ่
4: ะ
0: เพราะมีแรงโน้มถ่วงมาทำให้เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะอันนี้คือของกลุ่ม5ขอฟังเลขที่12ค่ะยกมือข้างกันเลยเชิญค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีและสิ่งที่เพื่อนต้องปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะ
3: การเขียนดีครับ
0: การเขียนดีค่ะอะไรที่ต้องปรับปรุงคะ
3: ไม่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงครับ
0: เพื่อนพูดชัดเจนดีไหมคะ
3: ดีครับ
0: พูดชัดเจนดีแล้วก็การเขียนน่าเชื่อถือดีนะคะปรบมือให้ทั้งผู้ฟังและก็ผู้นำเสนอเลยค่ะตอนนี้นะคะเราได้ฟังเหตุผลของกลุ่มที่1กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่5นะคะส่วนกลุ่ม3กับกลุ่ม4มีเพิ่มเติมจากที่เพื่อนๆนำเสนอมาไหมคะที่แตกต่างกลุ่ม3มีเพิ่มเติมจากที่เพื่อนนำเสนอมาไหมคะไม่มีกลุ่ม4มีเพิ่มเติมไหมคะไม่มีถ้างั้นเราจะโหวตจาก3

0: ลุ่มที่นำเสนอนะคะให้ยกมือว่ากลุ่มไหนที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะในเหตุผลที่เพื่อนเขานำเสนอมาให้ทุกคนหลับตาหลับตานะคะนายใครโหวตกลุ่มที่หนึ่งยกมือเดี๋ยวคุณครูนับก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทั้งหมดกี่คนเอามือลงค่ะใครโหวตกลุ่มที่สองยกมือใครโหวตกลุ่มที่5ยกมือค่ะเอามือลงนะคะมีหลายๆคนหลายๆความคิดเห็นตอนนี้ทุกคนลืมตาได้นะคะจากการนับคะแนนเมื่อสักครู่นี้แต่ละกลุ่มนะคะมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกันนะคะบางคนเชื่อกลุ่ม1บางคนเชื่อกลุ่ม2บางคนเชื่อกลุ่ม5ดังนั้นเรามาคุยกันซิว่าที่จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะคะตอนแรกนะคะวัตถุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อันนี้เราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะจากตอนที่คุณครูถือวัตถุไว้ในมือตอนที่ถืออยู่วัตถุหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่คะ
1: หย
0: ุ
1: ดน
0: ิ่งใช่ไหมคะพอคุณครูปล่อยวัตถุเป็นยังไงคะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นนั่นคือเขามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่การที่วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้จะต้องมีอะไรมากระทำคะ
1: แรงอ
0: ะไรนะคะใช่แล้วจะต้องมีแรงมากระทำนะคะวัตถุถึงจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้จากที่อยู่นิ่งๆเขาจะเคลื่อนที่ได้เนี่ยต้องมีแรงมากระทำแน่ๆแต่แรงอะไรนะคะแรงที่มากระทำกับวัตถุใช่แรงจากมือของคนปล่อยไหมคะ
1: ไม่ใช
0: ่ทำไมถึงไม่ใช่เพราะว่าตอนที่เราปล่อยเราทำท่าแบบไหนคะเราแค่กางมือออกแต่เราไม่ได้โยนหรือไม่ได้คว้างไปด้านหน้าดังนั้นมีแรงจากมือไหมคะไม่มีแรงจากมือดังนั้นแรงที่ทำให้วัตถุตกสู่พื้นทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไม่ใช่แรงจากมือแน่ๆแล้วเป็นแรงจากอะไรคะนักเรียนในเมื่อเราไม่ได้ออกแรงตอนปล่อยแต่วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เป็นแรงจากอะไรคะอะไรนะคะเป็นแรงโน้มถ่วงใช่หรือเปล่ามาดูซินะคะแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นแรงอื่นที่ไม่ใช่แรงจากมือนะคะแล้วมันเป็นแรงอะไรก่อนที่เราจะไปรู้ว่ามันเป็นแรงอะไรหนูคิดว่าแรงนั้นมันมีทิศทางแบบใดคะวัตถุเขาตกจากบทในมือไปสู่พื้นแสดงว่าแรงนั้นมีทิศยังไงแรงนั้นจะต้องมีทิศลงสู่พื้นนะคะเป็นแรงที่มีทิศลงสู่พื้นเรารู้ได้จากอะไรคะเราทำการทดลองแล้วเห็นว่าอะไรคะเห็นว่าวัตถุที่อยู่ในมือตกลงไปที
1: ่
0: นั่นแหละเป็นหลักฐานที่แสดงเห็นว่าแรงนั้นน่ะเป็นแรงที่มีทิศลงสู่พื้นนะคะใช่แล้วทีนี้หนูคิดว่าแรงที่มีทิศลงสู่พื้นที่มันทำให้วัตถุตกเนี่ยเป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัส
2: ไม่สัมผ
0: ั
2: ส
0: ทำไมถึงคิดว่าไม่สัมผัสคะถ้าเป็นแรงที่สัมผัสต้องไปแตะวัตถุแล้วก็ดึงมาใช่ไหมแต่ตัวนี้มีการมาแตะวัตถุไหมคะ
2: ไม่มี
0: เขาไม่ได้มาแตะวัตถุเลยแต่เขาทำให้วัตถุตกสู่พื้นได้ดังนั้นแรงนี้เป็นแรงสัมผัสไหมคะ
2: ไม
0: ่สัมผัสนะเป็นแรงไม่สัมผัสตอนนี้เรามี2อย่างแล้วเป็นแรงที่มีทิศลงสู่พื้นแล้วก็เป็นแรงที่ไม่เป็นแรงสัมผัสนะคะแล้วแรงนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรแรงที่มีทิศลงสู่พื้นแล้วก็เป็นแรงไม่สัมผัสด้วย
1: แรงโน
0: ้มถ่วงเก่งมากค่ะดังนั้นเวลาที่เราลงข้อสรุปนะคะเราอาจจะเขียนได้ว่าที่วัตถุตกลงสู่พื้นตอนที่เราปล่อยจากมือเนี่ยเกิดจากมีแรงมากระทำนะคะรู้ได้จากเห็นไหมช่วงนี้ที่เขาบอกว่ารู้ได้จากเนี่ยเป็นการให้หลักฐานเขารู้ว่ามีแรงมากระทำกับวัตถุจากการที่เห็นวัตถุมันเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นดีอันนี้คือหลักฐานที่บอกว่ามีแรงมากระทำกับวัตถุแน่ๆนะคะแล้วก็จากนั้นเขาก็จะดูทิศทางของวัตถุนะคะลงสู่พื้นนั่นหมายถึงว่าแรงมีทิศลงสู่พื้นนะคะแรงที่มีทิศลงสู่พื้นแล้วก็ไม่เป็นแรงสัมผัสนะคะเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วง นะคะแรงที่กระทำต่อวัตถุมีผลทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นเสมอเรียกว่าอ่านพร้อมกันค่ะได้ข้อสรุปอย่างตอนนี้สรุปว่าวัตถุตกสู่พื้นเนื่องจากใช่แล้วเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองดังนั้นวันนี้เด็กๆลองสรุปให้ครูฟังสิจากที่เราทำมาทั้งหมดวันนี้เราจะสรุปว่าอย่างไรวันนี้เราต้องลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงเขามีลักษณะอย่างไรและเขามีผลทำให้วัตถุเป็นอย่างไรคะช่วยกันตอบเอาลักษณะก่อนแรงโน้มถ่วงเขามีลักษณะมีทิศทางแบบใดคะ
2: ตกลงสู่พื้น
0: มีทิศทางลงสู่พื้นแล้วก็เขาเป็นแรงที่เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัส
1: ไม่สัมผัส
0: เป็นแรงไม่สัมผัสเขาทำให้วัตถุเป็นยังไงคะ
2: ตกลงสู่พื
0: ้
2: น
0: ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นนั่นเองนะคะก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้เลยเมื่อปล่อยวัตถุจากมือจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทำต่อวัตถุนะคะทำให้วัตถุตกสู่พื้นซึ่งแรงโน้มถ่วงเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะและก็มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกนั่นเองใครมีข้อสงสัยไหมคะเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้มีไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้ไหมคะถ้าไม่มีนะคะวันนี้ฝากเป็นการบ้านให้ไปแก้ไขหน้าที่6ตอนนี้หน้าที่6เนี่ยเด็กๆ เขียนตามความคิดของตนเองใช่ไหมคะให้กลับไปแก้ไขเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าข้อสรุปควรเขียนอย่างไรให้กลับไปแก้ไขหน้าที่6ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็นำมาส่งในชั่วโมงถัดไปได้ไหมคะได้ไหมคะการบ้านวันนี้หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่6นะคะการบ้านมีหน้าที่6แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือหน้าที่12ค่ะเปิดไปหน้าที่12ค่ะเปิดเจอไหมคะเจอหรือยังเอ่ยหน้าที่12นะคะจะเป็นแบบประเมินตนเองนะคะให้นักเรียนอ่านข้อที่1กับข้อที่2นะเดี๋ยวให้ไปทำเป็นการบ้านอันนี้คุณครูอธิบายให้ฟังก่อนข้อที่1เนี่ยจะเป็นการเขียนโน้มน้าวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นเมื่อสักครู่เราเขียนไปแล้วให้ประเมินตนเองว่าทำได้ดีหรือทำได้พอใช้หรือว่าควรปรับปรุงก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องที่ตรงกับความสามารถของตนเองนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าในข้อที่1เนี่ยเราควรจะทำให้ดีขึ้นอีกก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้ส่วนข้อที่2จะเป็นการลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือโดยใช้หลักฐานตอนลงข้อสรุปเรามีหลักฐานไหมนะคะให้ประเมินตนเองถ้ามีหลักฐานแล้วก็ลงข้อสรุปได้ก็อยู่ในระดับดีก็ประเมินตนเองใส่เครื่องหมายถูกมาถ้าคิดว่ายังทำไม่ดีต้องทำให้ดีขึ้นอีกหนูก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ตรงนี้เข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีอย่าลืมการบ้านวันนี้ของเรามี2หน้าหน้าที่6กับหน้าที่12เฉพาะข้อ1กับข้อ2นะคะโอเคค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของมวลและน้ำหนักเป็นอย่างไรในครั้งที่3นะคะซึ่งก็มีสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมนะคะคือใบความรู้เรื่องมวลและน้ำหนักนะคะในหน้าที่8ถึง9ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะตอนนี้ทุกคนเขียนไว้นะคะการบ้านหน้า6กับหน้า12หน้า12ทำแค่ข้อ1กับข้อ2นะคะเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient

0: tea nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซมตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเช่นเดียวกันค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับคุณครูพันธภาปัญชิมเหมือนเดิมหรือคุณครูแพลวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าเนื้อหาของเราในวันนี้จะเป็นในเนื้อหาของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันนะคะวันนี้เราเรียนในเนื้อหาของอะไรกันเอ่ย
1: การเรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนักที่มากกว่า 100,000
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของคุณครูแพลวนะคะจะได้เรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จากชื่อเรื่องของเราจะเห็นว่า

0: วันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้เนี่ยมีอยู่2 อย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งคือการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบนักเรียนคิดว่าเราจะต้องเปรียบเทียบจำนวนกี่จำนวนถึงเราเรียกว่าการเปรียบเทียบคะนั่นก็คือ2จำนวนนะคะถ้าเราจะใช้การเปรียบเทียบจะเป็นการเปรียบเทียบของจำนวน2จำนวนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างเอ่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันอะไรนะคะตอบดังๆเลย
1: ผลลัพธ์ค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์ผลลัพธ์ของเราเป็นอย่างไรเอ่ยถ้าเราใช้การเปรียบเทียบทราบไหมคะไม่เป็นไรไหนเพื่อนๆคนอื่นทราบไหมเอ่ยถ้าเราใช้การเปรียบเทียบเราจะได้เป็นการเปรียบเทียบบอกว่าจำนวนนั้นมากกว่าหรือจำนวนนั้นน้อยกว่าใช่ไหมคะเราจะได้2แบบนะคะนั่นก็คือการแบบมากกว่าหรือการแบบน้อยกว่าหรือจริงๆแล้วมีอีกอันนึงก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะเราสามารถบ่งบอกได้แต่ถ้าเป็นการเรียงลำดับล่ะคะการเรียงลำดับนักเรียนคิดว่าจะต้องมีจำนวนกี่จำนวนขึ้นไปถึงเราจะใช้การเรียงลำดับได้คะตั้งแต่3จำนวนขึ้นไปเพราะถ้าเป็น2จำนวนเราใช้การเปรียบเทียบแต่ถ้าเป็น3จำนวนเราจะได้เป็นอะไรเอ่ยการเรียงลำดับนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจากเนื้อหาที่เราเรียนนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบอกคุณครูแพลวได้คือ1เป็นการเปรียบเทียบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 โดยใช้เครื่องหมายไหนไปดูซิคะมีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยอันนี้รู้จักไหมคะเรียกว่าอะไรคะเท่ากับอันนี้ล่ะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อมาละคะเครื่องหมายน้อยกว่าและสุดท้ายรู้จักไหมเอ่ยเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเราก็ดูว่าโจทย์สั่งให้เราใส่เครื่องหมายอะไรบ้างนะคะแสดงการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะและข้อที่2คือการเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ดังนั้นเนื้อหาของวันนี้มี2ส่วนที่การส่วนที่1คือการเปรียบเทียบส่วนที่2เป็นการเรียงลำดับมาลองดูดีกว่าคุณครูแพลวกำหนดจำนวนมาให้2จำนวนไหนอ่านจำนวนของคุณครูแพลวพร้อมกันสิคะจำนวนที่1คืออะไรเอ่ย
1: 24,312
0: จำนวนที่2ล่ะคะ
1: 8,564
0: คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนเนี่ยเราจะเปรียบเทียบจำนวนทางซ้ายว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนทางขวาตอนนี้จำนวนอะไรอยู่ทางซ้ายคะดูจากจอสิคะจำนวนอะไรอยู่ทางซ้ายเอ่ย24,312อยู่ทางซ้ายส่วน 8,564 อยู่ทางขวาเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละคนเลยนะคะสำหรับข้อนี้แต่ละคนลองคิดสิคะว่านักเรียนคิดว่า 24,312 มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8,564เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนยกมือนะคะโดยการบอกตามที่คุณครูถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งได้คำตอบยังเอ่ยให้เวลาดูสักครู่หนึ่งทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะว่า2จำนวนนี้เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับได้คำตอบยังคะได้แล้วนะคะพร้อมไม่พร้อมคะพร้อมนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไปกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะถามนะคะแล้วให้นักเรียนยกมือตามความคิดของตนเองนะคะว่าจำนวนนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะนักเรียนลองดูสิคะใครคิดว่า 24,312 น้อยกว่า 8,564 บ้างเอ่ยใครคิดว่าน้อยกว่าให้ยกมือขึ้นเลยค่ะมีไหมคะไม่เป็นไรยกมือขึ้นได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะยกมือไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยค่ะแต่นักเรียนคิดว่า 24,312 มากกว่า 8,564 ใครคิดว่ามากกว่าไหนลองยกมือหน่อยค่ะแปลว่าส่วนใหญ่คิดว่าอะไรคะมากกว่านั่นเองถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือไม่หรือใครคิดว่า 24,312 เท่ากับ 8,564 บ้างคะคิดว่าเท่ากันไหมคะไม่เพราะส่วนใหญ่เมื่อกี้เราตอบที่คำว่าอะไรคะมากนะคะนักเรียนปลายทางนะคะตอบเหมือนเพื่อนๆหรือไม่จำนวนนี้นะคะจำนวนที่มากที่สุดนะคะนั่นก็คือ 24,312

0: ือตามที่นักเรียนบอกว่า 24,312 มากกว่า 8,564 มีใครจะให้เหตุผลครูได้บ้างคะว่าที่มันมากกว่าเพราะอย่างไรหรือนักเรียนมีวิธีการดูอย่างไรไหนขอตัวแทนสักหนึ่งคนสิคะมีใครตอบได้มั้ยเอ่ยว่า 24,312 มากกว่า 8,564 ได้อย่างไรไหนใครจะตอบคะวันนี้เอาเร็วขออาสาสักหนึ่งคนหรือจะให้คุณครูแพลสุ่มเลขที่ดีสุ่มเลขที่เลยเหรอนักเรียนล่ะคะไม่มีใครอาสาเลยนะคะนี่ถ้านักเรียนปลายทางอยู่นักเรียนปลายทางน่าจะอาสาตอบข้อนี้แทนเพื่อนๆต้นทางนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะขอเลขที่6ดีกว่าใครเอ่ยเลขที่6ยกมือหน่อยเร็วเดี๋ยวคุณครูแพขอเลขที่6นะคะในการตอบหน่อยว่าทำไม 24,312 มากกว่า 8,564 เอาตามความคิดเราได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะถูกหรือจะผิดนะคะไหนลองหยิบไม้นะคะตอบให้เพื่อนๆในห้องต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางของคุณครูได้ทราบกันสิคะคิดว่าอย่างไรเอ่ยทำไม 24,312 มากกว่า 8,560
1: มีหลักมีหลักมากกว่าครับ
0: มีจำนวนหลักที่มากกว่าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าตามที่เพื่อนบอกนะคะจำนวนหลักที่แตกต่างกันเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วหรือใครมีวิธีการดูแตกต่างจากเพื่อนบ้างคะมีใครดูแบบอื่นไหมเอ่ยเดี๋ยวครูแพลวจะนำเสนออีกหนึ่งแบบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแบบเพื่อนคุณครูแพลวบอกนักเรียนลองดูนะคะ 24,312 กับ 8,564 คุณครูนะคะจะไปดูที่หลักทางซ้ายสุดของแต่ละจำนวนนะคะลองดูเหตุผลของคุณครูแพลวก่อนนะสำหรับเหตุผลของคุณครูแพลวคุณครูแพลวจะเริ่มดูทีละจำนวนโดยดูหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดไหนนักเรียนดูของ 24,312 หน่อยว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของ 24,312 คือเลขอะไรคะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของจำนวนนี้คือเลขอะไรเอ่ยเลข2นะคะนั่นคือเลข2ซึ่งเลข2มีค่าเท่าไหร่คะซึ่งเลข2นี้มีค่าเท่ากับ 20,000 เรารู้แล้วว่าเลขโดดทางซ้ายสุดของจำนวน 24,312 นั่นคือเลข2ซึ่งมีค่าเป็น2หลังจากนั้นเราไปดูอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือเราไปดูเลขโดดทางซ้ายสุดของ 8,564 คือเลขอะไรเอ่ยนั่นคือเลข8เลข8ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ 8,000 ซึ่งจากการดูเลขโดดของ2จำนวนนี้ 20,000 กับ 8,000 เปรียบเทียบกันได้ยังเปรียบเทียบได้แล้ว 20,000 ทำไมกว่า 8,000 คะ20,000 มากกว่า 8,000 ถ้าเลขโดดทางซ้ายสุดของ2จำนวนนี้ไม่เท่ากันเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยโดยนักเรียนก็พิจารณาค่าของเลขโดดเมื่อกี้ 20,000 มากกว่า 8,000 เราจึงสามารถบอกได้นะคะว่า 24,312 มีค่าที่มากกว่า 8,564 นี่คือวิธีการที่1ที่คุณครูแพลวนำเสนอแต่เมื่อกี้เพื่อนของเรานะคะณัฐนนท์บอกว่าเราใช้การดูหลักไหนลองมาช่วยดูแบบวิธีของเพื่อนหน่อยนะคะว่าถ้าเราดูหลัก 24,312 มีจำนวนกี่หลักคะลองนับไปพร้อมๆกันลองนับไปพร้อมกันดีกว่านะคะหลักที่1 2 3 4 5ดังนั้น 24,312 มีจำนวนกี่หลักคะมี5หลักนะคะแล้วของ 8,564 ล่ะคะมี4หลักนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการนับหลักตามที่เพื่อนบอกใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่เป็นกรณีที่จำนวนหลักนั้นต้องแตกต่างกันซึ่งสำหรับข้อนี้5หลักกับ4หลักเราเปรียบเทียบได้เลยไหมเปรียบเทียบได้เลยเพราะถ้า5หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรคะหลักหมื่นแต่ถ้า4หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรเอ่ยคะหลักพันก็จะเห็นได้เลยว่าแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้เลยถ้าจำนวนหลักนั้นแตกต่างกันซึ่ง5หลักทำไมกว่า4หลักคะ5หลักมากกว่า4หลักเราจึงย้อนกลับไปที่จำนวนของเรานั่นก็คือ 24,312 ที่เป็นจำนวน5หลักก็จะย่อมมากกว่า 8,564 ที่มีจำนวน4หลักอันนี้เราใช้เป็น ตัวหนังสือในการเขียนบอกว่ามากกว่าแต่ทางคณิตศาสตร์เรามีเครื่องหมายในการแสดงคำว่ามากกว่าได้ถูกต้องไหมคะซึ่งเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วดังนั้นคุณครูแพลวนะคะจะขอใช้เป็นเครื่องหมายนะคะโดยบอกได้ว่า 24,312 มากกว่า 8,564 เครื่องหมายนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะดูให้ดีนะคะสำหรับเครื่องหมายนี้นะคะเราแสดงหมายถึงคำว่ามากกว่านั่นเองค่ะฮะสำหรับข้อนี้ดังนั้นการเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนโดยสามารถทำแบบที่เพื่อนๆบอกก็ได้ว่าดูจำนวนหลักก่อนถ้าจำนวนหลักแตกต่างกันเปรียบเทียบได้เลยแต่ถ้าจำนวนหลักนั้นเท่ากันนักเรียนต้องใช้วิธีของคุณครูแพลวนั่นคือดูเลขโดดที่อยู่ทางไหนเอ่ยเมื่อกี้ทางซ้ายนะคะแล้วดูค่าของมันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูต่อมานะคะคุณครูแพลวนะคะมีข้อมูลมาให้นักเรียนนะคะโดยคุณครูแพลวมีอยู่ไหนลองอ่านพร้อมกันสิคะ1 2 3

0: คุณครูแพรมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยเนี่ยได้ส่งออกไปนะคะโดยมีปริมาณดังนี้มีมาให้กี่สินค้าคะไหนลองนับสิมีมาให้5สินค้ามีสินค้าอะไรบ้างคะกาแฟดิบลิ้นจี
1: ่
0: สาคู
1: ข
0: ้าวโพดและถั่วเหลืองนะคะแสดงถึงปริมาณนะคะดังนั้นคุณครูแพรกำหนดมาให้แล้วว่าแต่ละอย่างมีปริมาณเท่าไหร่บ้างซึ่งมีความหลากหลายเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะจาก5สินค้านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้นักเรียนเปรียบเทียบสินค้าที่คุณครูแพรกำหนดมาให้เดี๋ยวเรามาดูสินค้าคู่แรกคู่แรกนะคะคุณครูแพรอยากให้นักเรียนไปดูที่ลิ้นจี่กับถั่วเหลืองนะคะคุณครูแพรอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันคิดพิจารณาหน่อยว่าลิ้นจี่นะคะมีปริมาณมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณของถั่วเหลืองดังนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาอ่านจำนวนกันก่อนลิ้นจี่มีปริมาณเท่าไหร่คะ
1: 9,897,840
0: ลิ้นจี่ของเรานะคะมีปริมาณอยู่ที่9,897,804 กิโลกรัมอ้าวในคอของถั่วเหลืองเนี่ยค่ะถั่วเหลืองมีปริมาณเท่าไหร่คะ
1: 9,317,017
0: ถั่วเหลืองนะคะมีปริมาณอยู่ที่9,317,017 กิโลเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้แต่ละกลุ่มนะคะของนักเรียนต้นทางแล้วก็สำหรับนักเรียนปลายนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะแต่ละคนนะคะลองคิดพิจารณาหน่อยนะคะว่าปริมาณของลิ้นจี่มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณของถั่วเหลืองค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองช่วยกันคิดพิจารณาสักครู่หนึ่งฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะลองคิดในกลุ่มนะคะว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วเขียนคำตอบลงในกระดานได้เลยค่ะ

เขียนเป็นคำได้เลยนะเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโดยเราเปรียบเทียบราคาของลิ้นจี่กับราคาเราเปรียบเทียบปริมาณนะคะคุณครูขอโทษนะคะเราเปรียบเทียบปริมาณของลิ้นจี่กับปริมาณของถั่วเหลืองค่ะใครเสร็จแล้วชูกระดานขึ้นมาแล้วก็หันหน้าตัวตรงมาหาคุณครูลองปรึกษากันด้วยนะคะว่านักเรียนได้เพราะว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้พูดเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมถึงทราบว่ามากกว่าทำไมถึงทราบว่าน้อยกว่าหรือทำไมถึงทราบว่าเท่ากับนะคะ

0: คะว่าทำไมถึงปริมาณของลิ้นจี่มากกว่าปริมาณของถั่วเหลืองอ่ะเดี๋ยวกองทัพยืนขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวให้
1: เพราะว่าหลักแสนมากกว่าครับ
0: เพราะว่าหลักแสนของอะไรเอ่ย
1: ของลิ้นจี่ครับ
0: มากกว่าหลักแสนของถั่วเหลืองนะคะแปลว่านักเรียนดูเหมือนของกับของกองทัพไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะหลักการที่กองทัพตอบเมื่อกี้นะคะถูกต้องแล้วนะคะเราจะเริ่มดูก่อนนักเรียนลองสังเกตก่อนปริมาณ2จํานวนนี้มีหลักเท่ากันไหมคะ
2: ม
0: ีหลักเท่ากันมีทั้งหมดกี่หลักคะมีทั้งหมดกี่หลักเอ่ยมีทั้งหมด7หลักใช่ไหมคะทั้งของลิ้นจี่และของถั่วเหลืองเลยซึ่งถ้า7หลักหลักที่มากที่สุดนั่นคือหลักอะไรเอ่ยหลักล้านนะคะดังนั้นเราต้องไปดูที่หลักล้านกันก่อนนะคะซึ่งหลักล้านจะเป็นเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของแต่ละจำนวนเราไปดูที่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ในหลักล้านเป็นเลขอะไรคะเลข9แล้วของถั่วเหลืองล่ะคะเลข9เหมือนกันจะเห็นได้ว่าพอนักเรียนสังเกตหลักทางซ้ายสุดแล้วเป็นเลข9กับเลข9เปรียบเทียบกันได้เลยไหมว่าลิ้นจี่มากกว่าถั่วเหลืองเปรียบเทียบได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะว่าจะเห็นได้ว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของ2จํานวนนี้มีค่าที่เท่ากันแต่เรายังเหลือเลขโดดในหลักอื่นๆอีกเราก็จะเริ่มดูเลขโดดที่อยู่ติดกันทางขวาต่อดังนั้นในหลักล้านเท่ากันหลักที่อยู่ทางขวาหลักล้านนั่นคือหลักอะไรคะหลักแสนนะคะดังนั้นเราไปดูที่หลักแสนลิ้นจี่ในหลักแสนเป็นเลขอะไรคะลิ้นจี่ในหลักแสนเป็นเลข8แล้วของถั่วเหลืองล่ะคะปริมาณของถั่วเหลืองเป็นเลข3พอนักเรียนสังเกตแบบที่เพื่อนบอกจะเห็นได้ว่าเลข8กับเลข3เนี่ยเท่ากันไหมคะอันดับแรกเรารู้ก่อนว่าไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยเลข8มากกว่าหรือน้อยกว่าเลข3คะมากกว่าเพราะว่า8แสนมีค่ามากกว่า3แสนดังนั้นนักเรียนไม่จำเป็นต้องไปดูเลขโดดอื่นๆต่อแล้วเพราะเราเจอคู่ที่แตกต่างกันแล้วยกเว้นนักเรียนเจอเท่ากันอีกเราก็ดูไปเรื่อยๆจนถึงหลักหน่วยนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในหลักแสนนะคะเลขโดดที่อยู่ในหลักแสนของลิ้นจี่แล้วก็เลขโดดที่อยู่ในหลักแสนของถั่วเหลืองแตกต่างกันจึงเปรียบเทียบได้เลยว่าปริมาณของลิ้นจี่มากกว่าปริมาณของถั่วเหลืองเราจึงสามารถบอกได้ว่าจำนวนนะคะปริมาณ 9,897,804 มากกว่า 9,317,017 นั่นเองค่ะหรือถ้าเราไม่ใช้คำว่ามากกว่าเราสามารถใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนคำว่ามากกว่าได้นะคะคือเครื่องหมายนี้เลยนะคะดังนั้นเรารู้หลักแล้วเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งข้อได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวทำเหมือนเดิมเลยนะคะขออีกสักหนึ่งคู่ในการเปรียบเทียบคุณครูแพลวเปลี่ยนเป็นสินค้าอะไรแล้วเอ่ยไหนลองช่วยกันด่วนค่ะ
2: ข
0: ้
2: าวโพด
0: คุณครูแพลวจะให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบปริมาณข้าวโพดกับปริมาณของสาคูว่าปริมาณของข้าวโพดเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณของสาคูทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะพิจารณาเหมือนเดิมแล้วเขียนคำตอบลงในกระดานได้เลยค่ะนักเรียนทำเหมือนเดิมเขียนคำได้เลยนะคะว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ

0: กลุ่มไหนเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะหันกระดานมาให้กับคุณครูแพลวแล้วนั่งตัวตรงมาทางกระดานได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางได้กันแล้วนักเรียนปลายทางแล้วคะได้คำตอบหรือยังเอ่ยนายนักเรียนต้นทางทุกคนไหนบอกหน่อยว่าเมื่อเปรียบเทียบจำนวนนี้แล้วนะคะว่าปริมาณของข้าวโพดกับปริมาณของสาคูเป็นอย่างไรคะได้คำตอบว่าอย่างไรเอ่ย
1: น
0: ้อยกว่าไหนช่วยบอกหน่อยว่ามีวิธีการดูอย่างไรคะมีวิธีการดูอย่างไรเอ่ยทำไมถึงตอบได้ว่าน้อยกว่าไหนมีใครจะตอบไหมเอ่ยนายขอตัวแทนกลุ่มที่3ในการตอบหน่อยเร็วไหนลองช่วย

0: บอกเพื่อนหน่อยว่าทำไมถึงบอกได้ว่าปริมาณของข้าวโพดน้อยกว่าปริมาณของสาคูคะ
1: ดูจากหลักครับ
0: ดูจากหลักแล้วหลักอะไรเอ่ยช่วยบอกคุณครูอีกหน่อยเลย
1: หลักล้านครับ
0: อ๋อหลักล้านแล้วเริ่มแรกเราดูหลักอะไรก่อนคะ
1: หลัก20ล้าน
0: หลัก10ล้านใช่ไหมคะค่าเท่ากับ20ล้านแล้วค่อยดูกันที่หลักล้านกลุ่มอื่นดูเหมือนเพื่อนหรือเปล่าคะเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะคุณครูแพลคิดว่านักเรียนปลายทางนะคะก็จะใช้วิธีการดูเหมือนกับเพื่อนต้นทางเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยอันดับแรก2จำนวนนี้มีหลักเท่ากันไหมคะมีหลักเท่ากันก่อนถ้าหลักเท่ากันใช้วิธีการเปรียบเทียบหลักไม่ได้และต้องเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดซึ่งเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นคือหลักอะไรเอ่ยเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นคือหลักอะไรคะหลัก10ล้านหลัก10ล้านของปริมาณข้าวโพดเป็นเลขอะไรเอ่ยหลัก10ล้านของปริมาณข้าวโพดเป็นเลข2แล้วหลัก10ล้านของปริมาณสาคูล่ะคะเป็นเลข2เช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนต้นทางนะคะช่วยกันตอบแล้วก็นักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเองด้วยค่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่าทั้ง2จำนวนนี้เป็นเลข2เหมือนกันซึ่งมีค่าเท่าไหร่เอ่ย2อยู่ในหลัก10ล้านมีค่าเท่าไหร่คะ20ล้านมีค่าที่เท่ากันเปรียบเทียบกันได้ยังคะยังต้องไปดูหลักอะไรต่อต้องไปดูหลักล้านต่อนะคะเพราะเรายังเหลือหลักอื่นๆอีกทางขวาใช่ไหมคะเราก็ไปดูเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางขวาต่อนะคะซึ่งหลักถัดไปทางขวานั่นคือหลักอะไรคะหลักล้านหลักล้านของข้าวโพดเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักล้านของข้าวโพดเป็นเลข8แล้วหลักล้านของสาคูล่ะคะของปริมาณสาคูจะเป็นเลข9นะคะซึ่งเปรียบเทียบกันได้ยังเอ่ยเปรียบเทียบได้แล้วนะคะเลข8ในหลักล้านมีค่าเท่าไหร่คะ8ล้านแล้วเลข9ในหลักล้านล่ะคะมีค่าเท่าไหร่คะ
2: 9
0: ล้านซึ่งเราเปรียบเทียบกันได้แล้วว่า8ล้านทำไมกว่า9ล้านคะอีกรอบนึง8ล้านทำไมกว่า9ล้านนะน้อยกว่าใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่าแบบนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าปริมาณของข้าวโพดน้อยกว่าปริมาณของสาคูหรือจำนวนปริมาณนั้นก็คือ28ล้าน3แสน 78,555 น้อยกว่า29ล้าน6แสน 57,70066นะคะหรือเราสามารถใช้เครื่องหมายน้อยกว่าในการบอกได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเปรียบเทียบจำนวนกี่จำนวนนะคะ2จำนวนซึ่ง2จำนวนนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเราจะได้ค่าว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโดยวิธีการดูเราต้องดูเลขโดดในหลักไหนเอ่ยเราต้องดูเลขโดดที่อยู่ซ้ายสุดของจำนวนนั้นๆดังนั้นการเปรียบเทียบนะคะเราจะเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนให้นักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักซ้ายสุดของแต่ละจำนวนก่อนถ้าจำนวนนั้นมันเท่ากันล่ะคะทำอย่างไรดีคิดว่าถ้าซ้ายสุดเท่ากันก็ต้องมาดูหลักที่อยู่ติดกันทางขวานะคะดังนั้นถ้าเท่ากันนะคะจะให้นักเรียนนะคะพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลักถ้าแตกต่างกันเมื่อไหร่เปรียบเทียบได้เลยว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเมื่อนักเรียนเรียนการเปรียบเทียบแล้วคุณครูแพลวขออีกหน่อยนึงคือการเรียงลำดับซึ่งเมื่อกี้เราบอกแล้วถ้าเรียงลำดับจะต้องเป็นจำนวนตั้งแต่กี่จำนวนขึ้นไปเอ่ย
2: 3
0: ตั้งแต่3จำนวนขึ้นไปแต่ตอนนี้ครูแพลวมีมาให้5จำนวนเลยเรายังอยู่ในเรื่องของปริมาณสินค้าเดิมนะคะคุณครูแพลวนะคะมีปริมาณสินค้าที่ส่งออกอีก5ชนิดเหมือนเดิมอยากให้นักเรียนเปรียบเทียบทั้ง5ชนิดถ้าเป็นการเปรียบเทียบทั้ง5ชนิดเนี่ยเราเรียกว่าการเรียงลำดับและโดยคุณครูแพลวมีคำแนะนำว่าให้นักเรียนใช้การเปรียบเทียบทีละคู่ก่อนนะคะแล้วเรียงลำดับนะคะปริมาณน้ำหนักแต่จะเรียงอย่างไรต้องดูจากโจทย์ต่อว่าโจทย์สั่งให้นักเรียนเรียงแบบไหนเช่นในข้อนี้ให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับปริมาณน้ำหนักจากอะไรเอ่ยจากมากไปน้อยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะต้องอ่านคำสั่งโจทย์ให้ดีๆนะคะว่าโจทย์สั่งให้เราเรียงได้อย่างไรในข้อนี้โจทย์สั่งให้เราเรียงจากมากไปน้อยเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ใช้การเปรียบเทียบทีละคู่ใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะมีการดูภาพรวมทั้งหมดก่อนก็ได้แล้วใช้การเปรียบเทียบจากคร่าวๆนักเรียนคิดว่าจาก5ชนิดนี้อันดับแรกครูแพลวแนะนำก่อนดีกว่าจำนวนหลักของ5ชนิดนี้มีจำนวนหลักที่

0: ่ากันไหมคะไม่เท่ากันเลยใช่ไหมคะดังนั้นอาจจะดูหลักที่มากก่อนแล้วดูว่ามีกี่จำนวนนะคะเอาอันดับแรกนักเรียนคิดว่าจาก5ชนิดนี้นะคะอะไรมากที่สุดเอ่ย
1: สาค
0: ูทำไมถึงทราบได้ว่าเป็นสาคูคะเพราะอันดับแรกก่อนสาคูหลักของเรามีถึงหลักอะไรเอ่ย10ล้านแต่ข้าวโพดก็มีหลัก10ล้านเหมือนกันล่ะเราก็ต้องมาเปรียบเทียบของสาคูกับของข้าวโพดซึ่งเมื่อกี้เราได้มีการเปรียบเทียบไปก่อนหน้านี้แล้วนักเรียนจึงทราบได้ว่าสาคูนะคะมีปริมาณมากกว่าข้าวโพดจาก5ชนิดนี้สาคูจึงมีปริมาณมากที่สุดจำนวนของสาคูได้แก่อะไรเอ่ยคะไหนอ่านให้ครูแบบฟังหน่อยจำนวนนี้อ่านได้ว่าอย่างไรเอ่ย
1: 29,657,700
0: ดังนั้นครูแพลวจึงนำจำนวนนี้มาเป็นจำนวนแรกคือจำนวนที่มากที่สุดเราได้แล้วคือสาคูเป็นจำนวนมากที่สุดเหลืออีก4ชนิดที่เหลือใน4ชนิดที่เหลือนี้นักเรียนลองดูคร่าวๆสิคะอะไรมากที่สุดเอ่ย
1: ข้าวโพด
0: ข้าวโพดถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลวก็จะนำจำนวนข้าวโพดมาเขียนต่อนั่นคือ 28,378,555 เราได้2จำนวนและเหลืออีก3จำนวนที่เหลือตรงกลางนักเรียนสังเกตดีๆนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะนักเรียนคิดว่าจาก3จำนวนลิ้นจี่กาแฟดิบถั่วเหลืองอะไรมากที่สุดเอ่ย
1: ล
0: ิ้
1: นจ
0: ี่อะไรคะลิ้นจี่ใน3จำนวนนี้ถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวนำจำนวนลิ้นจี่มาเขียนต่อถัดไปนะคะได้เป็น 9,897,804 นะคะเหลือ2จำนวนเป็นอะไรเอ่ยเป็นถั่วเหลืองนะคะนั่นก็คือ 9,317,017 และสุดท้ายเลยเป็นอะไรคะ
1: กาแฟด
0: ิบได้เป็นอะไรเอ่ยอ่านไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนั่นคือ449,706เราก็จะเรียงจำนวนทั้ง5จำนวนนี้โดยเรียงจากอะไรไปอะไรคะมากไปน้อยแต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนกันเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วเอ่ยจากอะไรคะจากน้อยไปมากนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถเรียงได้เลยไหมเรียงได้เลยไม่ใช่จากมากไปน้อยนักเรียนแค่สลับกันน้อยไปมากอ่ะอันไหนอะไรน้อยสุดคะกาแฟดิบคุณครูแพลนำมาใส่ต่อไปล่ะคะต่อไปเป็นถั่วเหลืองต่อไปเป็นอะไรเอ่ยคะ
1: ล
0: ิ้นจี่ต่อไปล่ะคะ
1: ข้าวโพด
0: ข้าวโพดและสุดท้ายสาคูเราก็แค่นำมาเรียงสลับกันจากเมื่อกี้จากมากไปน้อยตอนนี้โจทย์สั่งจากน้อยไปมากนักเรียนทำได้หรือไม่คะถ้าทำได้เดี๋ยวต่อไปเป็นช่วงเวลาปฏิบัติของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนให้หน่อยนะคะเดี๋ยวฟังกันก่อนเนาะฟังข้อตกลงของเราก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้เข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะมีโจทย์มาให้ข้อที่1ไหนเงยหน้ากันก่อนเร็วนักเรียนทุกคนไหนข้อที่1เรียงลำดับจากไหนไปไหนคะเรียงลำดับจากมากไปน้อยคุณครูแพลวให้มากี่จำนวนคะดูให้ดีคุณครูแพลวให้มากี่จำนวน5หรือ6คุณครูแพลวให้มา5จำนวนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยโจทย์สั่งให้เราเรียงลำดับจากมากไปน้อยใน5จำนวนนี้ฟังก่อนนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับโดยการเขียนจำนวนที่มากที่สุดก่อนแล้วก็เว้นหน่อยนึงแล้วค่อยเขียนจำนวนต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์เลยนะคะนักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในสมุดของตนเองทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมเมื่อเขียนจำนวนแล้วเว้นช่องว่างสักเล็กน้อยพร้อมไม่พร้อมคะพร้อมไม่พร้อมคะพร้อมนักเรียนปลายทางแล้วคะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับข้อที่1ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ใครเสร็จแล้วเดี๋ยวนั่งตัวตรงนะคะหันมาหาคุณครูแพรวได้เลยนะคะเวลาทำเรื่องของการเรียงลำดับนักเรียนต้องอ่านโจทย์ดีนะคะว่าโจทย์สั่งให้นักเรียนเรียงจากอะไรไปอะไรนะคะเพื่อความถูกต้องของตนเองนะคะจากการเดินดูของคุณครูแพรวส่วนใหญ่นักเรียนนะคะได้ทำถูกต้องไปบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเฉลยไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะสำหรับโจทย์ข้อที่1โจทย์สั่งให้เรียงจากไหนไปไหนนะคะจากมากไปน้อยอันดับแรกนักเรียนได้จำนวนอะไรเป็นจำนวนที่มากที่สุด

0: เอ่ยไหนลองอ่านจำนวนที่ตัวเองเขียนสิจำนวนที่มากที่สุดจำนวนแรกนักเรียนได้เป็นอะไรเอ่ยคะ
1: 98,564
0: อันดับแรกได้จำนวนนี้มาถูกต้องไหมคะซึ่งครูแพรบอกถูกต้องเลยแต่เรามาช่วยกันดูวิธีการหน่อยว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการดูอันดับแรกก่อนนักเรียนดูสิคะทั้ง5จำนวนนี้มีหลักที่เท่ากันไหมคะมีหลักที่เท่ากันนั่นคือหลักอะไรเอ่ยหลักแสนหรือมี6หลักที่เท่ากันหมดเลยซึ่งหลักแสนอันดับแรกครูแพรบอกว่าเราไปดูหลักแสนก่อนหลักแสนนะคะเป็นเลขอะไรกันบ้าง
1: 9
0: ไปดูจำนวนที่1นะคะเดี๋ยวเราไปดูจำนวนที่1จำนวนที่1หลักแสนเป็นเลขอะไรคะ
1: 9
0: เลข9ครูแพรก็ใช้การขีดเส้นใต้อ๋อหลักแสนเป็นเลข9จำนวนนี้ล่ะคะเป็นเลข9เหมือนกันต่อมานะคะจำนวนที่3เป็นอะไรคะเลข8จะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วไปต่อจำนวนที่4เป็นเลข9และจำนวนสุดท้ายจำนวนที่5เป็นเลข9อ้าวจากการดู5จำนวนมีเลขอะไรบ้างคะมีเลข9กับเลข8เรารู้แล้วเปรียบเทียบก่อนได้แล้วว่าเลข9มากกว่าเลข8เพราะ9อยู่ในหลักแสนมากกว่า8ที่อยู่ในหลักแสนแต่9มีกี่จำนวนคะ9มีตั้ง4จำนวนพอมี4จำนวนแบบนี้นักเรียนเปรียบเทียบได้ยังยังเราก็จะไปดูต่อเฉพาะจำนวนที่เป็นเลข9ที่เป็นหลักถัดไปทางขวาดังครูแพรบอกว่าเดี๋ยวไปดูต่อเลยเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะไปดูหลักถัดไปทางขวาต่อไปดูกันที่จำนวนที่1หลักถัดไปทางขวาที่อยู่ติดกันนั่นคือเลขอะไรคะจำนวนที่1หลักที่อยู่ติดกันกับหลักแสนคือเลขอะไรคะเลข5ได้เลข5ต่อมาจำนวนที่2ล่ะคะ
1: เลข
0: 0จำนวนที่3ต้องดูไหมไม่ต้องเพราะเป็นเลข8ไปดูต่อที่จำนวนที่4เป็นเลขอะไรคะเป็นเลข9และจำนวนสุดท้ายเป็นเลขอะไรเอ่ยคะเลข8นะคะจะเห็นได้ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันหมดเลยในหลักหมื่นดังนั้นเราใช้การเปรียบเทียบได้ยังคะเปรียบเทียบได้แล้วนะคะมีเลข5เลข0เลข9เลข8เลขอะไรคะมากสุดเลข9เราจึงได้มาเป็นจำนวนที่1นะคะต่อไปนะคะถัดจากจำนวน 998,564 ถัดไปเป็นเลขอะไรคะจำนวนอะไรเอ่ยเป็นเลข8ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรวจึงเอามาใส่เป็น 989,999 ได้มาแล้วเลข9เลข8ต่อไปเป็นเลขอะไรคะเลข9เลข8ต่อไปเป็นเลขอะไรคะเลข5นะคะดังนั้นได้มาเป็น 954,073 และสุดท้ายเป็นเลข0ก่อนนะคะที่เราดูในของหลักนี้นะคะคือ 98,730 และสุดท้ายเป็นจำนวนอะไรเอ่ย 899,645 นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยค่ะว่าสำหรับข้อที่1ถูกต้องหรือไม่เรียงจากมากไปน้อยถูกต้องไหมคะใครถูกต้องบ้างเอ่ยใครถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับใครที่ยังมีผิดพลาดนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูข้อที่2กันอีกสักหนึ่งข้อสำหรับข้อที่2อ่านโจทย์หน่อยเร็วโจทย์ให้เรียงจากไหนไปไหนคะโจทย์สั่งให้นักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากเดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะจะให้เวลานักเรียนสักครู่นึงนะคะทำในข้อที่2เหมือนกับข้อที่1เมื่อกี้เลยแต่เปลี่ยนแล้วจากน้อยไปมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยครับฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยใครเสร็จแล้วนะคะหันหน้าตัวตรงมาหาคุณครูแพลวนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้อย่างข้อที่2ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันสักเล็กน้อยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะโจทย์ข้อนี้เรียงจากน้อยไปมากนะคะอ่ะจำนวนที่1ที่ได้มานั่นคืออะไรเอ่ย4,389,000นะคะอ่ะจำนวนถัดมาล่ะคะ
1: 4,833,200
0: เก่งมากเลยค่ะต่อไปล่ะคะ
1: 5,607,000
0: นะคะต่อมานะคะเป็น5,482,300และสุดท้ายนั่นก็คือ5,760,000นะคะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้นะคะจากการเปรียบเทียบวันนี้นะคะถ้ามี3จำนวนขึ้นไปเราเรียกว่าการเรียงลำดับแต่ถ้ามี2จำนวนเราเรียกว่าการเปรียบเทียบซึ่งการเปรียบเทียบของเรานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนจำนวน2จำนวนที่เปรียบเทียบกันจะต้องได้แค่มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอย่างใดอย่าง1วิธีการนักเรียนดูจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดถูกต้องไหมคะแล้วถ้าสมมติหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดเท่ากันค่อยมาดูหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวานะคะแต่ถ้าเป็นการเรียงลำดับนะคะเป็นการเรียงลำดับของจำนวนหลายๆจำนวนขึ้นไปเนี่ยเราจะทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่แล้วเรียงลำดับนะคะจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากสิ่งสำคัญนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าโจทย์สั่งให้เรียงอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่เราจะจบในชั่วโมงนี้คุณครูแพลวมีการบ้านฝากนักเรียนสักเล็กน้อยนั่นคือแบบฝึกหัด 1.4 นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัด 1.4 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางเลยเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัด 1.4 เป็นการบ้านนะคะซึ่งแบบฝึกหัด 1.4 นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ลองเปิดดูหน้าแบบฝึกหัดนะคะโดยข้อที่1ใหญ่เขาจะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะส่วนข้อ2ใหญ่นะคะเรียงจำนวนจากน้อยไปมากข้อ3ใหญ่เรียงจำนวนจากมากไปน้อยนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเจอแล้วยังเอ่ยถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเรามาดูสักเล็กน้อยนะคะในข้อ1ใหญ่เขียนเครื่องหมายเอาเครื่องหมายนี้อ่านว่าเครื่องหมายอะไรคะไหนพร้อมกันหน่อยเร็วเครื่องหมายนี้ล่ะคะ
1: น
0: ้อยกว่าโจทย์สั่งให้นักเรียนใส่ลงไปในช่องว่างนักเรียนก็ใช้การเปรียบเทียบนะคะใส่ลงไปในช่องว่างนะคะมีด้วยกันทั้งหมด9ข้อนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะดูแบบฝึกหัดเป็นการบ้านสักเล็กน้อยนะคะทั้งข้อ1ใหญ่ข้อ2ใหญ่และข้อ3ใหญ่เลยค่ะจะมี9ข้อนะคะต่อมานะคะจะเป็นข้อ2ใหญ่ขีดโจทย์ดีๆโจทย์สั่งให้เรียงจากไหนไปไหนคะน้อยไปมากอันนี้คุณครูแพลวเน้นย้ำหน่อยให้นักเรียนขีดเส้นใต้หน่อยนะคะจากน้อยไปมากขีดเส้นใต้ของตัวเองได้เลยและข้อ3ใหญ่เรียงจากไหนไปไหนนะคะมากไปน้อยขีดเส้นใต้ให้ดีนะคะอย่าเรียงมาผิดพลาดนะคะโจทย์สั่งอะไรเรียงอย่างนั้นนะคะฝากการบ้านทั้งหมด3ข้อใหญ่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะเรียนในเนื้อหาอะไรเดี๋ยวนักเรียนเงยหน้ามาคุณครูก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะสำหรับชั่วโมงต่อไปนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนเป็นการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10อาจจะรู้สึกแปลกใหม่สำหรับนักเรียนหน่อยเพราะเราเพิ่งเคยเรียนเนื้อหานี้ในชั้นประถมศึกษาปีที่4เลยค่ะสำหรับชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะซึ่งแบบฝึกหัดที่เราใช้ในชั่วโมงต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัด 1.5 ในข้อที่1ค่ะฝากนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางของคุณครูนะคะเตรียมความพร้อมนะคะในการเรียนหรือใครจะไปศึกษาความรู้นี้ก่อนที่จะมาเรียนในชั่วโมงต่อไปก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place P L A N T I N G P L A C E planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ให้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยครับเอาละครับวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นป.4ของเรานะครับเราก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมก็คือเรื่องของมาตราตัวสะกดซึ่งเป็นชั่วโมงที่3แล้วใช่ไหมครับตอนนี้คุณครูคิดว่าเด็กๆทุกคนคงน่าจะพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวของมาตราตัวสะกดแล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นอีก1ชั่วโมงที่รับรองว่ามีความสนุกสนานแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับกิจกรรมแรกของเราทุกคนจำได้ไหมครับว่ามีชื่อว่าอะไรครับคำไทยใช้ให้ถูกเก่งมากตอนนี้ทุกคนมีอุปกรณ์ในมือแล้วหรือยังอุปกรณ์ในมือนะครับก็จะมีแผ่นป้ายสำหรับตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจเรื่องคำมากน้อยแค่ไหนอันนี้สีเขียวหรือสีแดงตอนนี้เพื่อนๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูคำเลยครับคำนี้อ่านว่าอะไรสีแดงครับอ่านว่ากะเพาะปลาส่วนสีเขียวคือกระเพาะปลามีความแตกต่างกันแน่นอนดังนั้นใครคิดว่าสีแดงถูกต้องเตรียมยกสีแดงได้เลยส่วนใครคิดว่าสีเขียวถูกต้องให้เตรียมสีเขียวได้เลยพร้อมหรือยังเอ่ย

0: พร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วครูให้สัญญาณนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีเขียวครับสีเขียวถูกต้องความแตกต่างของทั้ง2คำนี้คืออะไรเอ่ยนักเรียนลองสังเกตสิครับว่าความแตกต่างของ2คำนี้อยู่ที่ไหนตรงไหนครับตรงคำว่ากระใช่ไหมสีเขียวเนี่ยกระจะมีรอเรือควบอยู่ส่วนข้างบนไม่มีรอเรือนั่นแปลว่าไม่ถูกต้องนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนมักจะเขียนผิดโดยการสลับที่กันเอารอเรือไปควบกับคำว่าเพาะเป็นกะเพาะอย่างเงี้ยก็มีเนาะเพราะฉะนั้นจำสีที่ถูกต้องเอาไว้ก็คือสีเขียวนั่นเองกระเพาะปลาหมายถึงอะไรก็คือชื่ออาหารคาวแบบจีนชนิดหนึ่งมีน้ำขุ่นข้นประกอบด้วยถุงลมของปลาทะเลบางชนิดเอามาทอดกรอบใส่เนื้อไก่ลงไปเลือดหมูก็จะผสมออกมาเป็นอาหารคาวในใครรู้จักกระเพาะปลาบ้างยกมือเคยรับประทานไหมครับรสชาติเป็นยังไงกระเพาะปลารสชาติอร่อยใช่ไหมนี่คือหน้าตาของกระเพาะปลานะครับเป็นอาหารของชาวจีนนั่นเองทุกวันนี้ก็มีนิยมมากเลยในประเทศไทยแล้วก็จะเจอบ่อยมากใช่ไหมครับหารับประทานได้ง่ายเอาล่ะตอนนี้เราได้คำไทยนำไปใช้ให้ถูกต้องแล้วต่อไปเรื่องราวของมาตราตัวสะกดนะครับเรามาทบทวนความรู้กันนิดหนึ่งนะมาตราตัวสะกดคุณครูขอคุยกับนักเรียนก่อนว่าในที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาตราตัวสะกดที่นักเรียนได้รู้มาแล้วตอนนี้เรารู้มาแล้วกี่มาตรากี่มาตราในใครบอกว่า7ยกมือเมื่อกี้ได้ยินเสียงตอบว่า7มาตราเก่งมากเลยมาตราตัวสะกดแปลว่าที่มีพยัญชนะสะกดต่อท้ายใช่ไหมครับเรียนมาแล้วทั้งหมด7มาตรานะวันนี้เราจะมาเพิ่มอีก1มาตราก็คือมาตราที่8นั่นเองนะอย่าลืมว่าตัวสะกดของเรามีทั้งหมด8มาตราบวกกับมาตรากกาที่ไม่ใช่มาตราตัวสะกดอีก1มาตราถ้ารวมทั้งหมดมาตราไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด9มาตรานั่นเองนะครับทีนี้มาดูซิว่ามีมาตรากงมาตรากรมมาตราเกยมาตราเกลมาตรากกกบกลเรียนมาแล้วใช่ไหม7มาตรานี้เหลืออีก1มาตราคืออะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างยกมือแล้วมาตราอะไรครับตอบดังๆพร้อมกันคือมาตราก บคืออะไรสะกดมาตรากบกบหรือกด
1: ก
0: ดเก่งมากมาตรากดก็คือตัวดอเด็กสะกดนั่นเองนะครับทีนี้คุณครูมีคำมาให้ลองดูซิว่าในตรงนี้คำที่เด็กๆเห็นอยู่บนหน้าจออ่านได้ไหมครับอ่านว่าอะไร
1: ราห
0: ูอ่านดังๆให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อย1 2 3
1: ราห
0: ูปรากฏตรงไหนคือตัวสะกดของมาตราของคำนี้ตัวอะไรลูกตัวอะไรอันนี้เรียกว่าตัวอะไรตปะตักใช่ไหมครับตรงนี้คือตัวสะกดใช่ไหมเวลาเราอ่านเห็นไหมครูเขียนคำอ่านให้เราจะอ่านว่าปรากฏกอโอดอกดเห็นไหมเหมือนมีตัวอะไรสะกดอยู่ตรงนี
1: ้
0: เหมือนมีดอเด็กสะกดอยู่ไปดูคำต่อไปคำนี้อ่านว่าลองสังเกตดูสิพยัญชนะสะกดอยู่ตรงไหนตอเต่าสระอุใช่ไหมครับเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยเห็นไหมคำว่าเหตุก็จะเหมือนกับมีดอเด็กสะกดอยู่นั่นเองเวลาเราเขียนเป็นคำอ่านออกมาคำต่อมาอ่านว่าพระญาติหรือพระญาติพระญาตินั่นเองพระญาติมีสะกดคือทอธงสระอิสะกดนะอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดคำต่อมาอ่านว่า
1: อำ
0: นาจเห็นไหมตัวไหนคือพยัญชนะสะกด
1: จอ
0: จานจอจานคือพยัญชนะสะกดนะครับอ้าวต่อมาคำนี้ไหนใครอยากอ่านอ่านได้เปล่าอ่านได้ไหมครับอ่านว่าสามารถไม่ใช่สามารถรถนะครับอ่านว่า สามเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเหมือนมีดอเด็กสะกดคำต่อไปคำนี้อ่านง่ายมากอ่านว่าศาสตร์ใช่ไหมคำว่าศาสตร์ก็มีอะไรสะกดอยู่มีดอเด็กสะกดอยู่ต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าพุทธาใช่ไหมครับพุทธาตัวทอทหารสะกดอยู่เห็นไหมพยางค์หน้าของเราคำว่าพุทธเวลาเขียนคำอ่านก็พออุดอพุทธก็ยังมีเหมือนมีดอเด็กสะกดอยู่ต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าพุทธเหมือนกันใช่ไหมพออุทอพุทธแต่เหมือนมีดอสะกดคำต่อมาคำว่าและแตกต่างกับคำเมื่อกี้ยังไงตรงไหนลูกแตกที่แตกต่างกันคำแรกมีทอธงตัวเดียวใช่ไหมครับคำที่สองมีทอทหารและทอธงเป็นตัวสะกดคือมาคู่กันนะคำนี้ก็อ่านว่าพุทธเหมือนกันต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านพร้อมกันวุฒิบัตรวุฒิบัตรมีตัวสะกดทั้งสองพยางค์ทั้งสองที่เลยนะครับก็คือวุฒิบัตรพยางค์แรกวุฒก็เหมือนมีดอสะกดพยางค์สุดท้ายบัตรก็เหมือนมีดอสะกดเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่าพยัญชนะต่างๆที่เป็นตัวสะกดเหล่านี้ใช่ดอเด็กเสมอไปไหม
1: ไม
0: ่ใช่เลยเป็นตัวอื่นมากมายเป็นจอจานเป็นตอเต่าเป็นทอถุงเป็นทอผู้เฒ่าอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเราจะอ่านเหมือนมีดอเด็กสะกดนั่นแหละครับเราเรียกทั้งหมดนี้ว่ามาตราอะไรเอ่ยมาตราอะไรครับมาตรากฎนั่นเองซึ่งมาตรากฎก็คือเราจะอ่านออกเสียงคำพวกนั้นให้เหมือนมีดอเด็กสะกดทำไมวันนี้คุณครูจึงเอาแค่มาตรากฎมาสอนแค่มาตราเดียวเพราะว่ามาตรากฎเด็กๆสังเกตที่ครูติดบัตรพยัญชนะไว้เห็นไหมเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: ทั้งหมดนี้คือตัวสะกดในมาตรากฎจำไหวไหมฝั่งขวาฝั่งซ้ายของนักเรียนสีชมพูจำไหวไหมไม่ไหวฝั่งซ้ายมือของคุณครูมีสีฟ้าและสีเขียวเยอะไหม
1: เย
0: อะแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีความแปลกตรงมีสระมาด้วยมีตัวสะกด2ตัวอยู่ด้วยกันนี่แหละคือมาตรากฎทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันโดยจุดประสงค์ของชั่วโมงนี้เด็กๆจะต้องบอกพยัญชนะทั้งหมดนี้ให้ได้นะในมาตรากฎต้องอ่านและเขียนให้ได้ต้องจำแนกให้ได้ว่าคือคำนี้มาตรากฎแน่นอนและที่สำคัญเมื่อเรียนจบแล้วเรื่องมาตราตัวสะกดเด็กๆจะต้องเห็นความสำคัญว่าการเขียนสะกดคำมันมีความจำเป็นมากๆเนาะในภาษาไทยของเรานะครับต่อไปเรามาเพิ่มเติมความรู้กันดีกว่าในเรื่องมาตรากฎนะครับมาตรากฎคือพยัญชนะสะกดที่เป็นยังไงครับมาตรากฎที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้นะไม่ว่าจะมีบอกออกเสียงพร้อมกันคือดังๆครับ
1: จอ
0: จาน
1: จอช้างโซสู
0: ้ดอชดาตอปะตักทอฐานทอมนโทอันนี้เอาใหม่นะทอมนโทลองใหม่สิครับ
1: ทอมนโท
0: ในใครยังพูดว่าทอนางมนโทอยู่เลยมีไหมเมื่อกี้ครูได้ยินนะจริงๆแล้วทอมนโทไม่ใช่ทอนางมนโทจำใหม่นะอันนี้คือทอผู้เท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีหยุดก่อนสอฤาษีหรือสอบอนะเรียกได้2แบบจะเรียกว่าสอบอก็ได้บอใบไม้ครับเพราะว่าลักษณะของเขาคือเหมือนกับอะไรเหมือนบอใบไม้ใช่ไหมเราเรียกว่าสอบอหรือสอฤาษีไม่มีสอบอฤาษีนะไม่ได้เรียกผสมกันอันนี้ก็เหมือนกันสอศาลาหรือสอคอก็ไ อ้าวต่อมาอันนี้สออะไร
1: ส
0: อสอเสือต่อไปทีนี้เป็นตัวพิเศษมีทอผู้เท่าบวกกับสระอิมีตอเต่าบวกสระอิทอธงบวกสระอิตอเต่าสระอุนอกเหนือจากนั้นยังมีตัวที่มาประกอบกัน2ตัวคือชอช้างรอเรือรวมกันแล้วเป็นตัวสะกดดอเด็กเหมือนดอเด็กสะกดทอทหารรอเรือรวมกันแล้วเหมือนดอเด็กสะกดตอเต่ารอเรือนำมารวมกันแล้วเหมือนดอเด็กสะกดรอเรือถอถุงนำมารวมกันแล้วเหมือนดอเด็กสะกดรอเรือทอทหารรวมกันแล้วก็เหมือนดอเด็กสะกดและทอทหารทอธงเอามารวมกันแล้วก็เหมือนดอเด็กสะกดนะเวลาอ่านคำทั้งหมดนี้ถ้าเด็กๆ เจอไปประสมอยู่กับไม่ว่าจะคำไหนก็แล้วแต่ที่มีพยัญชนะเหล่านี้สะกดให้อ่านออกเสียงเหมือนมีดอเด็กสะกดเข้าใจหรือยังเข้าใจนะก็เหมือนกับมาตราอื่นเลยครับแต่อันนี้พยัญชนะจะเยอะหน่อยจะมากกว่ามาตราอื่นๆเลยอ้าวตอนนี้ทุกคนเปิดหนังสือเรียนของตนเองดูซิในใบความรู้ที่2ขอเช็คหน่อยว่าทำการบ้านมาครบทุกคนหรือเปล่าครบทุกคนใช่ไหมครับที่คุณครูมอบหมายไว้อ่ะเดี๋ยวเราส่งกันท้ายชั่วโมงเนาะเปิดมาในใบความรู้ที่2หน้าที่6นักเรียนไปดูหัวข้อ 2.2นักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หัวข้อ 2.3 นะครับเมื่อกี้ครูพูดผิด 2.3 มาตรากฎอยู่ในหน้าที่7นั่นเองนะคุณครูสามารถดาวน์โหลดให้กับนักเรียนได้ล่วงหน้าได้เลยนะครับหรือโรงเรียนไหนมีเล่มชุดกิจกรรมนักเรียนแล้วก็สามารถเปิดไปที่หน้า7ได้เลยนะเรามาศึกษาเรื่องมาตรากฎไปพร้อมๆกันตอนนี้เด็กๆเห็นหรือยังว่าคำในมาตรากฎเห็นหน้าตาของคำหรือยังมีคำไหนบ้างมีตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับไปดูต่อพยัญชนะสะกดในมาตรากฎเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงคุณครูขอย้ายฝั่งมาที่บัตรสีชมพูอันนี้นักเรียนเลื่อนสายตามาที่ข้างๆกระดานเห็นสีชมพูไหมครับทั้งหมดนี้มีกี่ตัวลองนับให้หน่อยกี่ตัวเอาไหนใครนับไวและทั้งหมดกี่ตัวเท่าไหร่ลูก16ตัวเก่งมากมีดอเด็กจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปตักถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีและสอเสือทั้งหมด16ตัวนี้มีคู่ไหมมีตัวอื่นมาประกอบไหมไม่มีมีอยู่คนเดียวใช่ไหมลูกมีอยู่ตัวเดียวนะอันนี้ไม่ยากมากเนาะจำไหวหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมาเนี่ยเขาก็จะมาด้วยกันเป็นเซตเลยยกตัวอย่างเช่นเซตตัวดอใช่ไหมดอเด็กก็จะมากับดอชดาเนี่ยเป็นตัวดอเหมือนกันก็ถือว่าเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะเซตตัวตอก็จะมีตอปตักแล้วก็ตอเต่าใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจับคู่ไว้ให้เลยเราจะได้เห็นว่าอ๋อมันเสียงเดียวกันมันก็จะสามารถเป็นมาตราตัวสะกดเดียวกันก็ได้ต่อมาถ้าเป็นตอเต่าเห็นไหมตอเต่าเขาก็จะมาคู่กับตออะไรครับตอปะตักใช่หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมตัวเสียงเดียวกันต่อมาตัวถอกับตัวทอเนี่ยลักษณะเสียงที่ใกล้เคียงกันจะเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยตัวถอทอทอถอทอทอเห็นไหมเสียงเดียวกันคือเสียงถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือเสียงเธอเนาะเสียงเดียวกันหมดเลยอันนี้ตัวชอกับตัวซอเสียงก็จะใกล้เคียงกันแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือตัวสอเห็นไหมสอทั้ง3สอเนี่ยจัดอยู่ในมาตราเดียวกันถ้าเราจัดกลุ่มพยัญชนะแบบนี้ได้เราก็จะเห็นว่าอ๋อเสียงใกล้เคียงกันแน่นอนต้องอยู่ในมาตราเดียวกันแล้วก็สุดท้ายจอจานนะครับอาจจะยังไม่มีคู่เนาะอยู่คนเดียวแยกไว้ตรงนี้ก็ได้นี่คือทั้งหมดมาตรากฎของพยัญชนะที่มีอยู่ตัวเดียวนะครับมีอยู่คนเดียวเลยทีนี้ย้ายมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เป็นตัวพยัญชนะเพิ่มเติมในมาตรากฎ นะนักเรียนอาจจะดูบนหน้าจอหรือดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับดูที่

0: สีฟ้าก่อนสีฟ้านักเรียนเห็นอะไรมาประกอบบ้างมีสระอะไรครับ
1: สระ
0: อิเลยใช่ไหมมีทอผู้เฒ่าบวกกับสระอิตอเต่าบวกกับสระอิทอธงบวกกับสระ

0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำในมาตรากฎเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆปลายทางทันคุณครูใช่ไหมทันใช่ไหมครับต้นทางทันเนาะเราได้2กลุ่มแล้ว2ประเภทแล้วทีนี้มาดูกลุ่มที่3กลุ่มที่3สีอะไร
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: สีเขียวมีทั้งหมดกี่ตัวครับสีเขียวทั้งหมด6ตัวมีชอช้างบวกกับรอเรือมีจริงๆนะตัวสะกดที่เป็นชอช้างบวกรอเรือแล้วออกเสียงเหมือนดอททหารบวกรอเรือแล้วออกเสียงเหมือนดอตัวที่2แล้วอันที่3ตอเต่ากับรอเรืออันนี้เยอะหน่อยเนาะออกเสียงเหมือนดอเหมือนกันรอเรือกับทอถุงก็ออกเสียงเหมือนดอทอทหารทอธงออกเสียงเหมือนดอรอเรือและทอทหารก็ออกเสียงเหมือนดอสะกดทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มของพยัญชนะเขาเรียกว่าเป็นพยัญชนะที่มาคู่กันนะมันมาคู่กันแต่ก็ออกเสียงเหมือนดอเด็กได้เหมือนกันนะครับอันนั้นฝั่งนั้นได้เท่าไหร่แล้วนะ10เท่าไหร่เมื่อกี้เรานับไว้16บวกสีฟ้าอีก4เป็น20บวกสีเขียวอีก6เป็น26ตัวนะในภาษาไทยมีพยัญชนะสะกดทั้งหมด26ตัวสำหรับมาตรากฎจำไหวไหม
1: ไ
0: หวไหมไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ไหวแต่ว่าพยายามเรียนรู้ไปนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้รู้จักสะกดในมาตรากฎทั้งหมด26ตัวแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละคุณครูจะขอตรวจสอบความรู้เด็กๆหน่อยว่าเราจะสามารถหาคำได้หรือเปล่าเนาะตัวแรกเอาง่ายๆก่อนคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดตอนนี้ให้นักเรียนลองสำรวจที่ใบความรู้ดูสิว่าเราเจอคำไหนบ้างแล้วช่วยกันบอกคุณครูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้บนหน้าจอหรือเด็กๆอยากจะออกมาเขียนก็ได้นะใครอยากจะออกมาเขียนสามารถยกมือได้เลยเอาคำแรกก่อนดอเด็กเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าอะไรกันตาให้กันตาก่อนกันตายกแล้วคำว่าโมดเก่งมากมอโอดอมดมีอีกไหมครับคำว่าเด็ดเด็ดดอกไม้ใช่ไหมลูกดอเอ็ดดอเด็ดขออีกหนึ่งคำใครเอ่ยคำว่าเผ็ดเก่งมากๆคำว่าเผ็ดต่อไปมาเลื่อนดูที่จอจานเป็นตัวสะกดยกมือเลยใครจะตอบคำว่าเสร็จสะกดได้ไหมเสร็จสะกดอย่างไรสอรอเอจอเสร็จขออีก2คําขออีก2คําใครเอ่ยจอจานสะกดกดชะเมษได้มั้ยลูกหาเจอหรือยังจอจานสะกดมีหรือเปล่าจอจานสะกดคุณครูมี1คำคือคำว่าอำนาจเห็นไหมจอจานสะกดต่อไปขอเลื่อนไปที่ชอช้างเป็นตัวสะกดชอช้างยกมือแล้วคำว่าบวชบออัวชอใช่ไหมครับชอช้างสะกดบออัวชอบวชราชการเก่งมากๆราชการเห็นไหมอยู่ที่คำว่าราชตรงนี้นะไปดูที่ซอโซ่เป็นตัวสะกดซอโซ่เป็นตัวสะกดชื่ออะไรครับสุภกรสุภกรบอกหน่อยว่าซอโซ่สะกดคือคำว่าอะไรซอโซ่เป็นตัวสะกดนะเช่นคำว่าคำว่าอะไรลูกคำว่าก๊าซใช่ไหมครับเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองคำว่าก๊าซต่อมาขอเลื่อนมาที่ดอชดาดอชดาคำว่ากฎหมายเก่งจังเลยเขียนคำว่ากฎหมายได้ถูกต้องด้วยกฎหมายนักเรียนอย่าลืมนะครับเราต้องเป็นดอชดาสะกดไม่ใช่ตอปะตักนะมีอีกไหมกฎหมายนอกเหนือจากนั้นมีอะไรอีก

0: กฎหมายกฎเกณฑ์กฎกติกาอะไรพวกนี้ที่หมายถึงระเบียบข้อบังคับเนี่ยเราจะใช้ดชดาทั้งหมดเลยอ่ะทีนี้ไปดูต่อหน้าต่อมาขอตัวแทนดีกว่าใครอยากจะออกมาเขียนให้เพื่อนๆได้ดูบ้างดตปตักสะกดตปตักสะกดมีไหมเอ่ยใครอยากจะออกมาเขียนยกมือเลยออกมาเลยครับกันตาออกมาเลยได้คำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกปรากฏใช่ไหมครับเขียนให้เพื่อนๆดูว่าเขียนยังไงปรากฏเขียนถูกไหมถ้าเขียนไม่ถูกลบได้อ่ะเดี๋ยวคุณครูลบให้อ่ะเขียนใหม่ครับปรากฏอ่ะเดี๋ยวตัวสะกดโอเคเก่งมากมีคำไหนอีกบ้างนอกจากปรากฏแล้วคำต่อไปนะครับที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนได้รู้จักนะครับซึ่งเป็นคำที่น่าสนใจมากคำนี้คือคำว่ากุดนะครับกอไก่สระอุตอปตักและตามด้วยสระอินะครับคำนี้อ่านว่ากุดซึ่งเป็นคำในมาตรากฎนั่นเองครับอ่ะต่อมาท้อฐานเป็นตัวสะกดขอตัวแทนอ่ะมาเลยครับเชิญอดิศรเอาเขียนเลยท้อฐานเป็นตัวสะกดอดิศรได้คำว่าอะไรคำว่าอิดลองสะกดดูสิออิท้ออิดไหนใครอยากจะเขียนอีกมาเลยออกมาต่อคิวเลยอันนี้ชื่ออะไรนัทธิดาส่งปากกาให้เพื่อนเลยครับนัทธิดาได้คำว่าอะไรลูกอย่าให้มือโดนกระดานคำว่าอูดใช่ไหมอูทออูดเก่งมากมีอีกไหมทอทานมาเลย
1: ลิ้มก็ลิ้ม
0: เขียนเลยครับคำว่าอิดกับอูดไปแล้วหนูได้คำว่าอะไร
1: เศรษฐก
0: ิ
1: จ
0: เขียนเลยครับเศรษฐกิจอย่าให้มือโดนกระดานลูกค่อยๆเขียนค่อยๆลากไปไม่เป็นไรใจเย็นๆเศรษฐกิจ
1: เขียนไม่ได้จำไม่ได้หาครู
0: หนูจำไม่ได้แล้วหนูเขียนหนูจะเขียนคำว่าอะไร
1: เศรษฐกิจ
0: เศรษฐกิจเขียนยังไงครับไหนใครเขียนคำนี้ได้ถูกต้องออกมาดูให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วใครเขียนคำว่าเศรษฐกิจได้มาเลยได้ไหมการตาได้ไหมเมื่อกี้ใครยกมือคำว่าเศรษฐกิจเขียนยังไงเศรษฐกิจคือสออะไรครับสอศาลารอเรือแบบนี้หรอใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ต้องเป็นตัวอะไรเป็นตัวสะกดใช่หรอแบบนี้หรอครับถูกไหมถูกหรือไม่ถูกเขียนแบบไหนหรือแบบนี้หรือแบบนี้ครับแบบไหนถูก
1: อ
0: ันบนหรืออันล่าง
1: อ
0: ันบนหรืออันล่าง
1: อ
0: ันล่างแล้วสรุปว่าตัวสอกับตัวถอตรงไหนเป็นตัวสะกดอันไหนเป็นตัวสะกดเอ่ยใช่หรือไม่ใช่ตรงนี้ใช่ตัวสะกดไหมไม่ใช่ตรงนี้คือตัวสะกดดังนั้นคุณครูต้องการอะไรสะกดต้องการถอฐานเป็นตัวสะกดไม่เป็นไรลองคิดคำใหม่ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาอีกรอบนึงนะใครมีคำ

ื่นที่อยากจะนำเสนออีกบ้างใครอยากจะนำเสนอคำอื่นอีกบ้างยกมือถ้าไม่มีครูข้ามไปคำต่อไปแล้วนะคำต่อไปคำต่อไปขอทอมนโทเป็นตัวสะกดใครอยากจะออกมายกมือเร็วใครอยากจะออกมาทอมนโททอมนโททอมนโทเชิญครับขอหนึ่งคำพอทอมนโทสะกดเช่นคำว่าอะไรมาลุ้นไปพร้อมกันเพื่อนจะเขียนถูกไหมเขียนสวยจังเลยเขียนตรงบรรทัดทุกคำตัวสะกดคือครอุทอครุฑเก่งมากๆเลยนะครับอันนี้คือทอมนโทสะกดต่อมาทอผู้เท่าสะกดทอผู้เท่าสะกดยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรเอ่ยทอผู้เท่าสะกดใครหาเจอทอผู้เท่าสะกดมีใครมีคำอยากจะนำเสนอหรือเปล่ามีไหมครับไม่มีนะถ้าไม่มีลองดูคำที่ครูจะเขียนคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรครับวัฒนาเห็นไหมก็คือมีทอผู้เท่าสะกดมาดูที่ตอเต่าสะกดอันนี้เยอะมากตอเต่าสะกดคือคำไหนเอ่ยตอเต่าสะกดตอเต่าสะกดเช่นคำว่าสุภาษิตสออุสุพออาภาสออิตอสิตอ่านว่าสุภาสิทธ์เห็นไหมมีต่อเต่าสะกดต่อไปมาดูที่ท้อถุงสะกดบ้างใครอยากจะออกมาท้อถุงสะกดเช่นคำว่าอะไรครับท้อถุงสะกดเช่นคำว่ามาเลยครับกฎชเมธเขียนเลยเช่นคำว่าเขียนได้ไหมท้อถุงสะกดเช่นคำว่าอะไรเอ่ยคำว่ามีรอเรือตามด้วยท้อถุงอ่านว่าอะไรคำว่ารถเก่งมากนะครับอ้าวต่อมาทอทหารสะกดเช่นคำว่าบทบาทเห็นไหมครับบอุทอบทบออาทอบาทอ้าวต่อไปทอธงสะกดเช่นคำว่าวันอะไรครับวันพุธอารมณ์โกรธกรโอทอโกรธแม้มีทอธงสะกดถ้าเป็นสอสาราสะกดเช่นคำว่าอากาศกออาสอกาศหรือคำว่าทิศก็ได้ทออิสอทิศนะครับสออะไรข้างล่างสอฤาษีสะกดเช่นคำว่าโทษทอโอสอโทษเนี่ยเห็นไหมครับทั้งหมดนี้คือมาตรากฎนั่นเองต่อมาเรายังไม่หมดนะเรายังมีอีกเยอะเลยสอเสือสะกดใครขอให้บอกคำมาดีกว่าคุณครูจะเขียนให้คำว่าอะไรลูกคำว่าโอกาสมีอีกไหมคำว่ารถคำว่ารถต่อไปตัวที่มีทอผู้เท่าสระอิสะกดเช่นคำว่าอะไรนะสอนไปแล้ววุฒิคำว่าวุฒิหรือวุฒิบัตรก็ได้ต่อเต่าสระอิคำว่าอะไรครับประวัติเก่งมากคำว่าประวัตินะคำว่าประวัติทอธงสระอิคำว่าพระยาสะกดให้คุณครูหน่อยพระยาเขียนยังไงพอพานตามด้วยยอยักษ์ตามด้วยสระอาแล้วก็ตามด้วย
ทอธงสระอินะแล้วก็ตอเตาสระอุเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าเหตุหอเอตอสระอุหรือเติมคำว่าผลลงไปนิดนึงเหตุผลแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือตอเต่าสระอุสะกดอ้าวต่อไปกันอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งหน้าชอรอเป็นตัวสะกดจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับเราคือจังหวัดอะไรเพชรชบุรีหรือเพชรบุรีคำว่าเพชรนะคำว่าเพชรมีอีกไหมลูกมีอีกไหมมหาสมุทรก็คือทอรอสะกดใช่ไหมเดี๋ยวขอสะกดหน่อยมหาสมุทรตามด้วยทอรอต่อไปตอรอคำว่าอะไรครับบัดบออะตอรอเห็นไหมคำว่าบัดอะรอถอคำที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือคำว่าสามารถใช่ไหมครับสามารถคำว่าสามารถต่อไปทอคำว่าอะไรพุทธสะกดยังไงพุทธพออุทอพุทธทอสองตัวอยู่ด้วยกันและสุดท้ายรอทออ้าวคำนี้คำว่าอะไรที่สามารถเป็นรอทอสะกดได้บ้างคำว่าอะไรครับรอทอนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมบุญศาสตร์เดือน10ใครอยู่ภาคใต้บ้างรอทอก็คือศาสตร์นะศาสตร์เดือน10ก็คือเป็นประเพณีของภาคใต้ที่เอาไว้ทำอะไรเอาพวกขนมเอาอาหารอะไรพวกนี้ไปไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้ผีพวกนี้เขาก็จะอยู่ทางภาคใต้เป็นประเพณีศาสตร์เดือน10นะเขียนแบบนี้นะครับรอทอสะกดทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของคำที่อยู่ในมาตรากดทั้งหมดเลยยากไหมยากไหมลูกยากหรือไม่ยากไม่ยากนะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการอ่านแล้วก็ศึกษานิดนึงเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยตัวสะกดทั้งหมดมี26ตัวนะครับถ้าอย่างนั้นคุณครูขอข้ามสไลด์นี้ไปได้เลยหรือเปล่าได้หรือยังในใครยังงงอยู่ยกมือไม่งงนะถ้าไม่งงเราไปต่อกันที่ของฝากจากครูให้หนูคนเก่งตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะรับฝากจากคุณครูหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเก็บอุปกรณ์ลงในตะกร้าเลยเราไม่ใช้แล้วนะอุปกรณ์ทุกอย่างส่งคืนคุณครูลงในตะกร้าเราจะใช้แค่หนังสือเรียนของเราก็คือเล่มเดิมนะครับเล่มเดิมตอนนี้ทุกคนมีแล้วใช่ไหมมีแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดชุดกิจกรรมนักเรียนนะครับหรือว่าใบงานที่ครูปลายทางเตรียมให้นักเรียนได้เลยวันนี้ของฝากจากคุณครูมีอะไรตอนนี้ตั้งใจฟังคุณครูปลายทางครับช่วยแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนซึ่งเป็นใบงานที่4เรื่องมาตรากฎนะครับหลังจากนั้นคุณครูอธิบายขั้นตอนแล้วก็ให้นักเรียนทำงานได้เลยส่วนนักเรียนตั้งใจฟังคุณครูนิดนึงแล้วก็ลองปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองถ้ามีข้อสงสัยอะไรที่ไม่เข้าใจสามารถยกมือถามคุณครูได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายใบงานนะใบงานของเรามีทั้งหมด2ตอนแต่ช่วงนี้ให้ทำแค่1ตอนก่อนนะในตอนที่1เนี่ยเป็นการเขียนคำมาตรากฎจากคำอ่านให้ถูกต้องเด็กๆดูที่หน้าจอมีคำอ่านให้แบบนี้เป็นคำอ่านที่อยู่ในมาตรากฎใช่ไหมครับให้นักเรียนเขียนคำที่ถูกต้องลงในตารางนะมีทั้งหมด15คำคุณครูให้เวลาแค่5นาทีน่าจะทันเนาะส่วนตอนที่2เป็นเรื่องของการจำแนกคำที่อยู่ในมาตรานี่แหละเอาไปใส่ในตะกร้าผลไม้เดี๋ยวอันนี้คุณครูฝากไว้เป็นการบ้านได้เลยนะครับเราจะมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่อยเอาการบ้านมาส่งคุณครูเนาะส่วนในชั่วโมงเรียนวันนี้ทำแค่ตอนที่1ก่อนถ้าพร้อมแล้วให้ทุกคนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับหลายคนน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เอาทุกคนวางดินสอก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้วางดินสอนิดนึงแล้วก็ดูที่คุณครูก่อนนะครับเราจะมาสรุปบทเรียนกันว่าคำทั้งหมด15คำนี้เด็กๆสามารถสืบค้นแล้วก็เขียนได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้มาดูที่เฉลยใบงานตอนที่1นะครับคำแรกเด็กๆอ่านพร้อมกันคือคำว่าอะไรครับคำแรกเหตุผลตัวสะกดก็คือตอเต่าสระอุใช่ไหมคนไหนเขียนเหตุผลถูกใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยนะครับคำที่สองคำว่าปรากฏนี้คืออะไรสะกดปรากฏคืออะไรครับดอตอปะตักใช่ไหมอันนี้ตอเต่าเนาะคำแรกคำที่สามคำว่าวัฒนธรรมไหนใครเขียนวัฒนธรรมแบบนี้ถูกต้องนะครับต่อมาคำว่าตักบาตรนักเรียนสังเกตที่คำว่าบาตรจะมีอะไร2ตัวมีตอเต่าและรอเรือใช่ไหมคำที่5คืออากาศคำที่6คือสำเร็จเขียนแบบนี้นะครับจอจานสะกดคำที่7คำว่าอำนาจก็จอจานสะกดเอาเช็คเลยต่อไปดูคำที่8คำที่8คำว่าสามารถใช่ไหมครับคำว่าสามารถตัวไหนรอถอคำว่าเพชรบุรีคำที่9คือชอรอคำที่10พยาธิคือทอธงสระอินะครับคำที่11คำว่าพระธาตุคือตอเต่าสระอุ12กฎหมายอย่าลืมนะกฎหมายต้องเป็นดอชะดาสะกดนะครับ13คำว่าพิเศษสออะไรสอฤาษีสะกดประวัติศาสตร์ตอเต่าสระอิสะกดนะแล้วก็คำว่าศาสตร์นะสอเสือสะกดแล้วก็คำว่ารถยนต์คือถอถุงสะกดนั่นเอง15คำนี้ยากไหมครับไม่ยากนะสำหรับนักเรียนคนไหนที่เขียนคำสะกดผิดอย่าลืมแก้ไขให้ถูกต้องฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมรวมคะแนนลองดูซิว่าเราผ่านเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็ในตอนที่2ให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะแล้วเราจะมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนี่คือหน้าตาของใบงานตอนที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากให้คุณครูปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดชุดคำสำหรับประเมินการอ่านคำมาตรากฎนะครับซึ่งจะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่4เรื่องมาตราตัวสะกด3คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th ส่วนนักเรียนโรงเรียนไหนที่มีชุดกิจกรรมแล้วใบงานอันนี้จะอยู่ในชุดกิจกรรมนักเรียนสามารถประเมินการอ่านกับคุณครูได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวของมาตราตัวสะกดก็จบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนได้เตรียมมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือหนังสือเรียนภาษาภาษีเล่มหน้าปกสีชมพูนะครับของชั้นป.4ที่เราจะใช้เรียนกันแล้วก็ใบงานที่5เรื่องอ่านเรื่องประเทืองปัญญาแล้วเราจะพบกันกับเรื่องราวดีๆในรายวิชาภาษาไทยชั่วโมงต่อไปก็คือขนมไทยไร้เทียมทานสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้น

0: ัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ลูกข้าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่ม

เติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเ
4: ข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าอย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: อายุงวงช้าง
1: ทุกคน เข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ย
3: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ได้ความรู้เยอะเลย
10: ดีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้าแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
4: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดิน

0: จับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil L O A M S O I L loam soil แปลว่าดินร่วนclay soil clay soil clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil sandy soil sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ูว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกนะที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องโวยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่า

หน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะอันเนี้ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบ

นี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มที่การยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเข้มงวดครับหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศโดยกำชับให้ทุกด่านนั้นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็คัดกรองผู้จะเดินทางจากในพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยด้วยว่าติดเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับประเทศไทยครับอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานด้านต่างๆโดยมีการเฝ้าระวังที่สนามบินโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี2569ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยนะครับและก็ยืนยันการติดเชื้อการระบาดโรคของอีโบลาส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาและเป็นการยากที่จะมีการแพร่เชื้อจากประเทศในแอฟริกาได้เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นอาการหนักมากไม่สามารถเดินทางได้เลยประเด็นการยกระดับการควบคุมโรคหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศแต่ว่ายังไม่สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยนั้นอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
1: อันไหนพี่ปอง
2: เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเราก็ได้มีการประกาศว่าตัวอีโบลานะคืออีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายอยู่แล้วนะคะในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่ว่าการที่เราประกาศว่าเป็นเขตติดโรคจะทำให้เราสามารถมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่โชว์อยู่นี้นะคะซึ่งเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือได้มีการประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรนะคะกรณีโรคไวรัสอีโบลานะคะจะมีที่2ประเทศนะคะคือที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและที่สาธารณรัฐยูกันดานะคะซึ่งประกาศเมื่อ20ก็จะมีผลimplement นะคะปฏิบัติจริงก็คือ21พฤษภาคมซึ่งคือเมื่อวานนะคะตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงคนไทยที่ไปและเดินทางกลับมาด้วยนะคะใน2ประเทศดังกล่าวนะคะและต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็

0: ามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได้
1: ส่วนแนวทางการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคนะคะจะมีการติดตามอาการต่อเนื่องจนครบคือ21วันค่ะสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรคอย่างเช่นดีอาร์คองโกและยูกันดารวมถึงในประเทศแอฟริกาและมีประวัติสัมผัสโดยตรงกับสัตว์จำพวกค้างคาวหรือว่าลิงที่มาจากพื้นที่เกิดโรคส่วนการรายงานกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะต้องมีการรายงานให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน3ชั่วโมงค่ะไปดูเรื่องของมาตรการในการป้องกันกันบ้างโดยเฉพาะที่บริเวณสนามบินนะคะนายแพทย์โรมบุญทองผู้อำนวยการกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวถึงมาตรการการคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางจากคองโกและยูกันดาที่เป็นแหล่งระบาดของโรคโดยจะต้องกรอกประวัติการเดินทางและสุขภาพก่อนเข้าประเทศเมื่อมาถึงประเทศไทยก็จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคหากพบความเสี่ยงสูงจะถูกส่งตัวเข้ากักกันโรคในโรงพยาบาลทันทีเช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางทั่วไปที่มาจากเขตติดโรคก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนโรคจากทางกระทรวงสาธารณสุขคอยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
2: เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนะครับจะเป็นคนประเมินนะครับสถานะสุขภาพของผู้เดินทางเหล่านั้นครับถ้าเกิดว่าผู้เดินทางเหล่านั้นมีอาการเจ็บป่วยนะครับเราจะต้องส่งผู้ป่วยและผู้เดินทางเหล่านั้นนะครับออกจากช่องทางไปยังโรงพยาบาลที่กำหนดทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าผู้เดินทางคนนั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเช่นเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยอีโบลานะครับหรือว่าได้รับรายงานจากองค์การอนามัยโลกมาว่าเป็นผู้สัมผัสที่จะต้องได้รับการกักกันนะครับเราจะต้องส่งจากสนามบินหรือช่องทางเข้าประเทศทันทีนะครับส่วนผู้เดินทางทั่วไปนะครับที่มาจากเขตติดโรคนะครับเราก็จะมีการให้สุดท้ายสุดนะครับเมื่อเข้าประเทศแล้วทีมสาธารณสุขในประเทศจะต้องไปติดตามนะครับว่าอยู่แห่งไหนนะครับแล้วก็มีการเช็คอุณหภูมินะครับร่างกายนะครับทุกวันรวมทั้งส่งรายงานมายังกรมควบคุมโรคนะครับเพื่อทราบสถานการณ์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นมาตรการอินโฟกราฟิกทั่วไปที่เราแจ้งไปยังประชาชนไปแล้วนะครับเริ่มจากผู้เดินทางจากสองประเทศนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับกรมควบคุมโรคอาจจะประกาศเขตติดโรคเพิ่มได้นะครับหรือกรณีที่สถานการณ์ควบคุมได้แล้วเราอาจจะประกาศยกเลิกนะครับวันนี้ก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับ
3: สำหรับสถานการณ์เมื่อวานนะครับมีผู้ที่เดินทางมาจากยูกันดา4คนครับคองโก1คนรวม5คนเป็นชาวยูกันดา3คนไทย1คนและฟิลิปปินส์1คนปลายทางของทั้ง5อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการลดเฝ้าระวังนะครับให้ต้องมีการให้เฝ้าระวังก่อนการเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยทั้งนี้ข้อมูลของเขตโรคติดต่อโรคอีโบลาที่ช่องทางเข้าออกประเทศระหว่างวันที่29เมษายนถึง18พฤษภาคมนั้นพบมีผู้เดินทางทั้งหมด126คนโดยเป็นชาวยูกันดาร้อยละ 78.6 ส่วนที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆครับ
1: ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับกรณีมาตรการการป้องกันโรคอีโบลานะคะในภาคการบินหลังจากที่ดีอาร์คองโกและยูกันดาถูกประกาศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายนะคะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีการประสานสายการบินให้คุมเข้มคัดกรองผู้โดยสารและสนับสนุนข้อมูลติดตามโรคอย่างใกล้ชิดค่ะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอีโบลาในระบบการบินพลเรือนหากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางในพื้นที่เสี่ยงขอให้ลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบThai Health Pass โดยชาวต่างชาติค่ะจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Digital Arrival Card ตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: สำหรับสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เสี่ยงครับได้ประสานให้ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดใน3ด้านด้วยกันได้แก่อย่างแรกคือการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเดินการเดินทางประการที่2ครับก็คือการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันทีหากพบผู้โดยสารมีอาการต้องสงสัยและมาตรการสุดท้ายครับก็คือการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม

0: โรคเช่นข้อมูลที่นั่งข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงที
1: ไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกนะคะล่าสุดก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันอีก1คนค่ะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ชนบทใกล้กับเมืองบูคาวูเมืองเอกของจังหวัดคิวูใต้ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดในจังหวัดอิตูรีหลายร้อยกิโลเมตรทั้งนี้การพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าได้แพร่กระจายมานานราว2เดือนในจังหวัดอิตูรีก่อนที่จะถูกตรวจพบเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่ข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกระบุนะคะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหม่นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว6คนจากจำนวน160คนที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก671คนในจำนวนนี้ค่ะ67คนได้รับการตรวจยืนยันแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อ2คนในยูกันดาเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกซึ่งทางการยูกันดาได้ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังดีอาร์คองโกจะมีผลบังคับภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าก
0: ลับมาที่บ้านเรากลับไปดูเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ลูฟท็อปบาร์บนดาดฟ้าชั้น7ของโรงแรม JA Plus Hotel ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับผู้เข้าพักต้องอพยพออกจากตัวอาคารอย่างโกลาหลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาก็ระดมกำลังเข้าดับไฟและสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้พบผู้บาดเจ็บ4คนสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวครับเกิดขึ้นในช่วงเวลา 21:30 นเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันควบคุมต้นเพลิงที่อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำห้องอาหารและรูฟท็อปบาร์เพลิงได้ลุกลามและก็สร้างความเสียหายเป็นวงในบริเวณชั้นบนสุดรวมถึงการลามลงมาบางส่วนของที่ชั้น7ด้วยภายหลังควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบทุกชั้นและก็เคาะห้องพักทุกห้องเพื่อค้นหาผู้ที่ติดค้างยืนยันไม่พบผู้ตกค้างภายในอาคารเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4คนทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และอยู่ในความดูแลของแพทย์จากการสอบถามทราบว่าโรงแรมดังกล่าวนั้นมีห้องพักทั้งหมด173ห้องในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติรวมกว่า240คนได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าปลอดภัยทั้งหมดแม้บางส่วนจะยังอยู่ในการที่ตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้สั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและประสานจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาเบื้องต้นสาเหตุของเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นดาดฟ้าแต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันอีกครั้งทั้งนี้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้บริหารโรงแรมได้ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์พร้อมยืนยันว่าจะดูแลทรัพย์สินของลูกค้ารวมถึงดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
1: ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนกับรถเมย์นะคะซึ่งในขณะนี้ก็แจ้งข้อหาแล้ว3คนทั้งคนขับรถไฟคนขับรถเมย์รวมถึงพนักงานคุมไม้กั้นค่ะพร้อมกับเร่งตรวจระเบียบการรถไฟประกอบสำนวนก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มแล้ววันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหามาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั้ง58จุดตัดทั่วกรุงเทพเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์และรถไฟค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหารือและก็กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงคมนาคมการขนส่งเข้าร่วมประชุมรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สถานีตำรวจนครบาลครอบคลุมใน58จุดตัดทั่วกรุงเทพ
0: ไปดูกันนะครับว่ามีแต่ละจุดตัดนั้นอยู่ในพื้นที่การดูแลของนครบาลไหนกันบ้างนะครับ58จุดในกรุงเทพก็อยู่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1มีจุดตัดทางรถไฟรวม14จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล2มี15จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล3มี3มี4จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล4มี3จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล5มี7จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล7มี6จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล8มี2จุดและกองบังคับการตำรวจนครบาล9มีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งสิ้น7จุดทั้งนี้ครับมีเพียงพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6เท่านั้นที่ไม่มีจุดตัดทางร

0: รถไฟซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการเตรียมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะนำจุดตัดทั้ง58จุดนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางมาตรการในความปลอดภัยเชิงรุกต่อทั้งเป็นการวางทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวครับเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างรถยนต์และรถไฟอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะเปิดเผยบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3คนได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์แล้วก็พนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนกรณีพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟในขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบของการรถไฟเพื่อพิจารณาประกอบว่าการเสพดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งหากเข้าข่ายความผิดก็จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยสารที่พบเนี่ยเป็นกัญชานะคะขณะที่กรณีรถเมล์แล้วก็รถคันอื่นจอดคร่อมอยู่บนรางรถไฟประเด็นดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือค่ะของทางคณะพนักงานสอบสวนโดยจะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปจอดบนรางนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดหรือไม่หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
0: ทางด้านกระทรวงคมนาคมก็ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมล์ครับเพื่อถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะสรุปรายละเอียดต่างๆได้ภายใน15วันและเสนอผลสอบสวนข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการแถลงข่าวนะครับที่ประชุมก็มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด4มุมด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งฝั่งของรถเมล์จุดตัดทางรถไฟและสภาพการจราจรโดยรอบโดยข้อมูลจากการตรวจสอบของภาพกล้องวงจรปิดครับ
2: ก็ทั้ง4กล้องนี้นะครับก็เอามาซ้อนกันในเวลาเดียวกันนะครับเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้ง4มุมในเวลาที่เกิดขึ้นครับถ้าเราเห็นนะครับรถเกิดเหตุ206ที่อยู่ซ้ายล่างนะครับอันนี้คือมาจอดคล่อมที่รางรถไฟณเวลานี้นะครับตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ตีธงแดงกล้องมุมขวาล่างนะครับ
0: ซึ่งจับภาพของวงจรปิดแสดงให้เห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่กั้นถนนนั้นพยายามกดปุ่มเพื่อให้ไม้กั้นนั้นลงมาแต่ว่าไม่สามารถปิดได้เนื่องจากมีรถยนต์กีดขวางอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่กลับได้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเตือนแล้วก็โบกธงแดงเพื่อส่งสัญญาณให้ขบวนรถไฟหยุดแต่ว่ารถไฟนั้นวิ่งเข้าสู่จุดตัดแล้วก็ชนเข้ากับรถเมย์ที่ติดค้างอยู่ที่บริเวณรางพอดีครับ
1: โดยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตโดยจะเริ่มประชุมร่วมกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกทม.ในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนี้มีกรอบเวลาในการดำเนินการคือ30วันและจะมีการร้อยเรียงข้อเท็จจริงแจ้งให้กับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายใน15วัน
2: สิ่งที่เราได้ข้อเท็จจริงวันนี้หลังจากนี้เนี่ยทางตัวนครบาลเองทางกทม.เองแล้วก็คมนาคมเองก็จะมีประชุมภายในวัน2วันนี้เพื่อหามาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ในอนาคตนะครับส่วนของตัวกระทรวงเองก็คงต้องเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับซึ่งตามคำสั่งก็คือภายใน30วันแต่เราก็ไม่รอให้ครบ30วันครับเราจะทำให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ขณะที่ข้อเท็จจริงของไทม์ไลน์ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณซุ้มพนักงานควบคุมเครื่องกั้นและเวลาอ้างอิงจาก CCTV ข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็พบครับว่าเวลา 15:33 นรถโดยสารประจำทางผ่านเครื่องกั้นทางรถไฟ 15:33 รถโดยสารประจำทางหยุดคล่อมบริเวณทางรถไฟ 15:33 สัญญาณเตือนเครื่องกั้นทำงาน 15:33 ห่างกันประมาณ12วินาทีพนักงานกั้นถนนพยายามกดปุ่มบังคับให้เครื่องกั้นแต่ว่ามันไม่สามารถลงมาได้นะครับเนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่ 15:34ห่างกัน4วินะครับ4วินาทีเนี่ยพนักงานกั้นใช้วิทยุสื่อสารกับ 15:34 ถึง15:35ห่างกันมาอีก57วินาทีพนักงานกั้นโบกธงแดงครับเพื่อให้สัญญาณหยุดรถแก่ขบวนรถไฟและก็15:35ขบวนรถไฟพุ่งชนประจำทางที่จอดกีดขวางอยู่บนทางรถไฟและ15:36ขบวนรถไฟหยุดนิ่งสนิท
1: มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราๆหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ซื้อรถไปแล้วอาจจะเกิดปัญหานะคะอย่างกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30เนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็เสียงไฟไหม้ก็สร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้ใช้รถแล้วก็ประชาชนในวงกว้างเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการให้กับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะเร่งตรวจสอบในเบื้องต้นโดยมีการสั่งระงับจดทะเบียนรถใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้ปลอดภัยขณะที่สคบค่ะก็จะเป็นตัวกลางในการนัดหารือแนวทางแก้ปัญหาทางบริษัทเนี่ยก็จะมีการเยียวยาก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าแต่ยังไม่ซื้อรถคืนค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจัดการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทางตัวแทนของบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดชี้แจงบอกว่าได้ยุติการจัดจำหน่ายรถทั้งหมดไปแล้วส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปทางบริษัทมีมาตรการเยียวยาด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมแต่ทางบริษัทยังไม่มีมาตรการรับซื้อรถคืนค่ะเรื่องนี้ทางลูกค้าของวอลโว่ก็ยังไม่พอใจเพราะต้องการให้รับซื้อรถคืนมากกว่าขณะที่สคบก็มีมติเตรียมฟ้องแพ่งบริษัทวอลโว่เพื่อเรียกค่าเสียหายและบังคับคืนเงินให้กับผู้บริโภครวมทั้งจะขยายผลพิจารณาว่ามีการโฆษณาเกินจริงหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีทางอาญาต่อไปขณะเดียวกันค่ะนายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกค่ะไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในฐานะที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยของตัวรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนในเบื้องต้นก็ได้มีการทบทวนผลการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของรถรุ่นดังกล่าวและระงับการจดทะเบียนรถสำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าวในทันทีจนกว่าข้อบกพร่องดังกล่าวนั้นจะได้รับการแก้ไขและผ่านการทดสอบจนปลอดภัยรวมทั้งมีการระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งก็จะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือว่านำเข้ามาใหม่ในอนาคตจะไม่สามารถนำมาดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขได้เสร็จสิ้นค่ะ
0: กรมการปกครองก็เปิดปฏิบัติการปิดเกมปักน้ำกับบุกทลายบ่อนพนันลอยฟ้าภายในอาคารโรงแรมเก่าในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการก็จับนักพนันและก็เจ้ามือเนี่ยรวมกว่า63รายพบในบัญชีมีเงินหมุนเวียนสูงถึง43ล้านบาทต่อวันภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือปฏิบัติการจู่โจมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับกว่า70นายเข้าตรวจค้นในอาคาร4ชั้นของโรงแรมแห่งหนึ่งหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันลอยฟ้าเจ้าหน้าที่เลยส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวในบ่อนก่อนส่งสัญญาณให้ชุดปฏิบัติการเข้าจู่โจมจับกุมพบภายในมีการลักลอบการเล่นการพนันประเภทไฮโลและทัวร์โดยมีเงินหมุนเวียนหลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อโต๊ะและนักพนันบางส่วนพยายามวิ่งหลบหนีหรือว่าไปซ่อนตัวภายในห้องพักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวได้ไว้ทั้งหมดครับจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มเจ้ามือและก็นักพนันรวม63รายพร้อมกับยึดทั้งเงินสดแล้วก็ชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การพนันรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบบัญชีบันทึกเงินภายในบ่อนเนี่ยกว่า43ล้านบาทต่อวันรวมไปถึงอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนภายในสำนักงานของโรงแรมเมืองต้นนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวส่งผู้ต้องหาครับพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระสมุทรเจดีย์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้เตือนภัยมิจฉาชีพที่เปิดเพจหลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวนะคะโดยจะมีการใช้โปรโมชั่นราคาถูกเพื่อที่จะจูงใจเหยื่อพร้อมกับเร่งรัดในการโอนเงินย้ำ3วิธีในการตรวจสอบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.ส.อท.นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพเปิดเพจปลอมโฆษณาขายแพ็กเกจท่องเที่ยวมีโปรโมชั่นราคาถูกกว่าผิดปกติพร้อมข้อความอย่างเช่นโปรไฟไหม้หรือว่าโปรด่วนค่ะเพื่อที่จะจูงใจให้เหยื่อรีบเข้ามาติดต่อก่อนที่จะเร่งรัดให้โอนเงินตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนนะคะหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้ระวังเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพพร้อมกับมีคำแนะนำ3วิธีค่ะตรวจสอบเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
3: เราจะต้องเช็คที่ใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะหรือใบอนุญาตประกอบกิจการทัวร์นั่นเองค่ะว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจริงหรือไม่ค่ะและอันดับที่2เลยคือเราต้องเช็คที่เลขบัญชีธนาคารค่ะว่าเป็นเลขบัญชี

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้าง

0: องเลยเนาะ
1: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
0: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
1: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
0: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
0: ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้มาเป็นยังไงมาถึงชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วชั่วโมงที่3แล้วใช่ไหมและสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็คือเรื่องอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างมีคนจำได้ไหม
1: ส
0: ิน
1: ค้าและบริการ
0: เรื่องสินค้าและบริการเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสินค้าความหมายของสินค้าและบริการเรียนเกี่ยวกับประเภทของอะไรสินค้าและบริการที่จะแบ่งออกเป็นอุปโภคและ
1: บริโภค
0: ใครสามารถตอบได้บ้างว่าบริโภคแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับกำลังกินรับประทานดื่มได้ไหมดื่มได้แสดงว่าเป็นสินค้าที่บริโภคก็คือเป็นสินค้าที่สามารถรับประทานหรือว่าดื่มได้นั่นเองนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างแหละนักเรียนอีกหนึ่งประเภทเราจะเรียกว่าดังๆหน่อยเรียกว่า
2: อุปโภค
0: อุปโภคแปลว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่3ไหนลองจับไมค์ลองบอกเพื่อนหน่อยสิว่าสินค้าและบริการประเภทอุปโภคคืออะไรครับ
3: อุปโภคหมายถึงสิ่งของที่กินไม่ได้แต่นำให้ประโยชน์ครับ
0: ก็คือสินของที่กินไม่ได้แต่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับเอาละครับนักเรียนครูจะให้นักเรียนนะครับช่วยกันยกตัวอย่างนะครับว่าสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคมีอะไรบ้างนะครับขอเริ่มกลุ่มที่2ครับสินค้าประเภทบริโภคมีอะไรบ้างครับลูก
4: ข้าวสารครับ
0: มีข้าวสารเราก็สามารถเอาไปหุงแล้วก็สามารถรับประทานได้ใช่ไหมครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4สินค้าประเภทอุปโภคไหนยกมาสัก1ตัวอย่างครับ
5: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์สามารถทำอะไรได้บ้างลูก
5: ใช้งาน
0: ทำอะไรเอ่ย
5: สั่งของสั่งกับข้าว
0: มีอะไรได้อีกสื่อสารได้ใช่ไหมเรามีแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถสื่อสารกันได้วิดีโอคอลได้ไหม
5: ได้
0: โทรหากันได้สะดวกมากใช่ไหมครับและนี่นะครับนักเรียนก็เป็นสินค้านะครับเป็นประเภทของสินค้าและบริการนะครับก็คือสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับสถานการณ์นะครับสถานการณ์นี้มีชื่อว่าก่อนเปิดเรียนของเซอร์กิตนะครับซึ่งครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันนะครับดูจากสิ่งที่ครูกำลังจะเล่านะครับฟังสิ่งที่ครูจะเล่าแล้วก็จับใจความให้ได้นะครับว่ามีใจความว่าอย่างไรเขาไปไหนเขาทำอะไรนะครับให้นักเรียนปลายทางและก็นักเรียนต้นทางนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
6: พร
0: ้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับเซอร์กิตเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ก่อนเปิดเรียนเซอร์กิตต้องไปตัดผมให้เรียบร้อยวันนี้เซอร์กิตเดินทางไปตัดผมที่ร้านหน้าปากซอยระหว่างทางเซอร์กิตรู้สึกหิวข้าวขึ้นมาเซอร์กิตจะไปร้านตัดผมใช่ไหมจึงแวะซื้อข้าวกระเพราหมูไข่ดาวที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งข้าวกระเพราหมูไข่ดาวอยู่ชั้นบนสุดเซอร์กิตหยิบไม่ถึงพนักงานร้านสะดวกซื้อจึงหยิบสินค้าให้เซอร์กิตต่อไปนะครับพร้อมทั้งอุ่นข้าวกระเพราหมูไข่ดาวให้เซอร์กิตรับประทานจากนั้นเซอร์กิตได้หยิบน้ำเปล่าและจ่ายเงินณจุดชำระเงินต่อไปเซอร์กิตจึงเดินทางต่อไปร้านตัดผมเซอร์กิตเดินเข้าร้านตัดผมให้ช่างตัดผมให้เข้าสู่คำถามของเรานะครับนักเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าวให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ามีสินค้าและบริการอะไรบ้างขอให้นักเรียนปลายทางนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มหรือว่าในห้องเรียนก็ได้นะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีสินค้าและบริการอะไรบ้างนักเรียนครับ นักเรียนมีกระดานไว้บอร์ดใช่ไหมครับหยิบขึ้นมาเลยครับลองพูดคุยกันดูในกลุ่มนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนักเรียนได้สังเกตเห็นสินค้าหรือบริการอะไรบ้างครับครูจะให้นักเรียนเวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะครับเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: ป.4จ๋า
1: จ๋า
0: หมดเวลาแล้วครับให้นักเรียนวางปากกาลง
2: วางปากกาลง
0: แล้วก็หันหน้ามาครับนักเรียนหันหน้ามาครับนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนครับกลุ่มที่4เมื่อสักครู่นี้สินค้าที่นักเรียนได้สังเกตได้ฟังจากที่ครูเล่าไปมีอะไรบ้างครับเอาใช้ไมค์ด้วยครับลูก
3: ข้าวกะเพราไข่ดาวค่ะ
0: ข้าวกะเพราไข่ดาวแล้วมีอะไรอีกครับ
3: น้ำเปล่าม
0: ีน้ำเปล่าครูมื่นมีนอกเหนือจากนี้ไหมครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้การบริการมีบริการอะไรบ้างครับหยิบไมค์ขึ้นมาพูดเลยครับ
4: การตัดผมค่ะ
0: บริการร้านตัดผมแล้วมีอะไรอีกบ้างกลุ่มอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมครับนอกจากบริการจากร้านตัดผมแล้วมีไหมเอ่ยมีใช่ไหมกลุ่มหนึ่งครับหยิบไมค์ขึ้นมาเลยครับลูก
5: บริการอุ่นข้าวครับ
0: บริการอุ่นข้าวจากพนักงานร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับสินค้าเมื่อสักครู่นี้นะครับให้นักเรียนมองมาที่กระดานนะครับก็จะเป็นข้าวกระเพราหมูไข่ดาวแล้วก็มีน้ำเปล่าใช่ไหมครับส่วนบริการก็จะเป็นบริการจากร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็บริการจากการตัดผมนั่นเองนะครับคำถามต่อมาครับนักเรียนคำถามถามว่าสินค้าและบริการเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรครับใครสามารถตอบได้บ้างครับว่าสินค้าและบริการเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรข้าวกระเพราหมูไข่ดาวมีประโยชน์ไหมครับมีมันมีส่วนผสมอะไรบ้างมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างข้าวกระเพราไข่ดาวมีหมูมีอะไรอีกครับมีข้าวมีไข่มีใบกะเพราใช่ไหมมีอะไรนะครับกระเทียมใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นส่วนประกอบของการทำอาหารก็คือข้าวกระเพราไข่ดาวก็คือมีสารอาหารเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนใช่ไหมครับน้ำเปล่าจำเป็นไหมนักเรียน
6: จำเป
0: ็นมีประโยชน์ไหมน้ำเปล่าดื่มแล้วรู้สึกยังไงสดชื่นกระปี้กระเป๋าใช่ไหมครับรู้สึกว่ามีแรงอยากจะทำงานอยากจะเรียนหนังสือใช่ไหมต่อไปครับบริการเราได้รับประโยชน์อะไรจากร้านสะดวกซื้อเมื่อสักครู่นี้เซอร์กิตได้ประโยชน์อะไรจากการรับบริการจากร้านสะดวกซื้อบ้างครับหยิบข้าวใช่ไหมเพราะว่าเซอร์กิตหยิบถึงไหม
6: ไม
0: ่ถึงดังนั้นเนี่ยมีบริการนะครับหยิบให้และก็นอกจากหยิบให้แล้วทำอะไรต่อเวฟข้าวหรือว่าอุ่นข้าวอุ่นให้มันร้อนพร้อมกับรับประทานพร้อมสำหรับรับประทานได้เลยใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือบริการจากร้านอะไรครับร้านตัดผมเอ๊ะเราสามารถตัดผมได้หรือเปล่าตัดเองได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงเมื่อเราไปตัดผมแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเราได้ทรงผมที่เราพึงพอใจเราชอบใช่ไหมแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของสินค้าและบริการนะครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ครูพูดถึงประโยชน์ใช่ไหมวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับในชื่อเรื่องว่าประโยชน์ของสินค้าและบริการครับนักเรียนครับกิจกรรมต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันนะครับแต่ละกลุ่มนะครับให้นักเรียนลองนึกภาพนะเดี๋ยวจะมีภาพมาให้นักเรียนดูแล้วก็ให้นักเรียนลองนึกว่าใน1วันในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยครูจะให้นักเรียนเลือกภาพได้แค่4ภาพเท่านั้นว่านักเรียนจะใช้สินค้าและบริการอะไรบ้างนะครับซึ่งจะไม่ซ้ำกันนะครับของแต่ละกลุ่มนักเรียนปลายทางก็สามารถดูไปได้เลยนะครับให้เลือกแค่4ภาพเท่านั้นนะครับว่านักเรียนเนี่ยอยาก

จะเลือกสินค้าและบริการไหนนะครับเรามาดูนะครับในภาพที่1ก็จะเป็นบริการจากคนปรุงอาหารนะครับภาพที่2นะครับนาฬิกาต่อไปนะครับก็จะเป็นบริการของช่างตัดผมภาพที่4นะครับก็จะเป็นดินสอครับภาพที่5ก็จะเป็นมะม่วงครับภาพที่6ก็จะเป็นข้าวไข่เจียวภาพที่7นะครับก็จะเป็นการบริการล้างรถนะครับภาพต่อมานะครับก็จะเป็นยารักษาโรคครับต่อไปนะครับมีผักครับมีบ้านมีกีตาร์นะครับภาพต่อไปก็จะเป็นมังคุดครับต่อไปก็จะเป็นบริการ Delivery หรือว่าส่งขนส่งสินค้านั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นโทรทัศน์นะครับเสื้อแล้วก็เรือนะครับนักเรียนลองนึกนะครับลองคิดดูว่าเอ๊ะเราจะเลือกอะไรดีถ้าใน1วันเนี่ยอยากจะเลือกได้แค่4ภาพเท่านั้นนะครับที่จะดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับต่อมานะครับบริการรถแท็กซี่ครับรองเท้าโทรศัพท์ร่มผัดไทยหม้อหุงข้าวสบู่กระเป๋าบริการไปรษณีย์เก้าอี้หนังสือรถจักรยานตุ๊กตาหมวกการรักษาพยาบาลและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวครับคำชี้แจงนะครับในข้อที่1ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเลือกภาพสินค้าและบริการจำนวน4ภาพที่นักเรียนจะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้ต่อข้อที่2ตัวแทนกลุ่มนะครับ1คนให้ออกมาเลือกภาพนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองนึกดูนะครับภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเลือกภาพใดนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2 3 4 5นะครับขอให้เลือกตัวแทนมา1คนครับแล้วก็มาหยิบสินค้าและบริการจากหน้าชั้นเรียนได้เลยครับออกมาเลยครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ออกมาเลยครับเดี๋ยวเราจะเลือกพร้อมๆกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเปรียบได้เปรียบนะครับอีก1กลุ่มครับออกมาเลือกครับนักเรียนแค่ออกมาเลือกครับอะไรเร็วลูกลองดูสิว่าลองนึกดูนะครับว่าเราจะเลือกภาพไหนไปหยิบได้เลยครับ4ภาพนะเมื่อได้4ภาพแล้วกลับไปที่กลุ่มของตนเองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำอะไรต่อไปนะครับครบหรือยังเอ่ยกลุ่มละ4ภาพนะครับได้กี่ภาพแล้วครับ2เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็เลือกภาพไปทั้งหมดกลุ่มละ4ภาพแล้วนะครับเรามาดูคำชี้แจงต่อไปนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันระดมความคิดว่าภาพที่นักเรียนได้มานั้นนะครับมีไว้ทำอะไรและมีประโยชน์อย่างไรครับต่อไปนะครับข้อที่4ครูจะสุ่มแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนั่นเองครับตอนนี้ขอให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดกันได้เลยครับว่าภาพที่นักเรียนได้มานั้นมีไว้ทำอะไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นักเรียนปลายทางนะครับได้บอกประโยชน์ของสินค้าและบริการได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนต้นทางล่ะครับสามารถบอกได้หรือเปล่าครับบอกได้ไหมจากภาพที่เราได้นำไปทั้งหมด4ภาพด้วยกันทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับเดี๋ยวจะสุ่มนักเรียนออกมานะครับแต่ละกลุ่มให้ตัวแทนออกมากลุ่มละ2คนนะครับออกมาบอกเพื่อนนะครับออกมาบอกเพื่อนปลายทางนะครับว่าบัตรภาพที่ตนเองได้นะครับคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรมีไว้ทำอะไรนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวครูจะสุ่มนะครับพร้อมหรือยังครับเสียงเบามากครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วคร
0: ับพร้อมแล้วนะครับครูก็เริ่มสุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ากลุ่มแรกที่จะออกมาคือกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ออกมาเลยครับเมื่อนักเรียนมาถึงนะครับเอาบัตรคำติดไว้เลยครับเอาบัตรภาพติดไว้เลยแล้วก็ลองบอกสิว่าบัตรคำเรามีอะไรบ้างหันหน้าไปเลยครับ
2: บัตรคำกลุ่มหนูมี
0: ขยับไปฝั่งนู้นครับลูกตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนี้เลยครับให้เพื่อนปลายทางเห็นด้วย
2: บัตรคำกลุ่ม5มีบ้านผักหมวกแล้วก็บริการตัดผมค่ะ
0: บ้านมีประโยชน์ยังไงครับ
2: เอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยค่ะ
0: เป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมให้เราได้หลับนอนให้เราได้พักผ่อนใช่ไหมครับแล้วผักล่ะครับ
2: สามารถเอาไปทำอาหารได้ค่ะ
0: ผักมีประโยชน์ก็คือสามารถเอาไปทำอาหารได้ให้สารอาหารกับเราใช่ไหมต่อไปครับ
2: หมวกเอาไว้ใส่บังแดดหรืออะไรอย่างนี้ได
0: ้ใส่บังแดดได้ใช่ไหมบังร่มทำให้เราเนี่ยเป็นไงนักเรียนไม่ต้องตากแดดใช่ไหมครับเวลาที่เราสวมหมวกและสุดท้ายครับ
2: บริการตัดผมค่ะ
0: บริการตัดผมมันมีประโยชน์ยังไงบริการตัดผม
2: เวลาเราผมยาวแล้วก็จะได้ไปใช้บริการของเขาค
0: ่ะเวลาผมยาวใช่ไหมทำให้เราเป็นยังไงระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นใช่ไหมหลังจากไปตัดผมแล้วเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาบัตรกลับไปด้วยครับต่อไปนักเรียนกลุ่มอื่นพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมนะครับ

0: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเอ๊จะเป็นกลุ่มไหนครับต่อไปคือกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ออกมาเลยครับพร้อมกับบัตรภาพนะครับออกมาเลยครับเอามาติดไว้เลยให้เพื่อนปลายทางเห็นด้วยนะครับว่านักเรียนได้บัตรภาพอะไรไปนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกันตอบได้นะครับว่าบัตรภาพนั้นมีประโยชน์อย่างไรครับแต่ละภาพนะครับได้ครับฮันน่าครับอ่ะไหนลองบอกซิว่ามีอะไรบ้างของเราครับ
1: หนังสือค่ะ
0: มีหนังสือ
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์
1: รถจักรยานค่ะ
0: รถจักรยาน
1: แล้วก็ delivery ส่งของค
0: ่
1: ะ
0: delivery ส่งของเอ๊หนังสือมีประโยชน์ยังไงครับ
1: เพิ่มความรู้ค่ะ
0: มันมีความรู้ใช่ไหมเป็นแหล่งศึกษาความรู้ต่อไปครับ
1: โทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีคนอยากจะใช้เยอะมากเลยใช่ไหมเพราะว่ามีประโยชน์มากเลยมีอะไรบ้างครับนักเรียนประโยชน์ของโทรศัพท์
1: สามารถโทรหาได้ค่ะ
0: สื่อสารได้โทรหากันได้ใช่ไหมมีอะไรอีกเดี๋ยวไปบ้างครับนอกจากเอาไว้โทรแล้วมีอะไรได้อีกบ้างมีไหม
1: สั่งอาหาร
0: สั่งอาหารสื่อสารได้ใช่ไหมครับสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ไหม
1: ได้
0: ใช่ไหมครับต่อไปครับภาพที่สามภาพที่สามอะไรเอ่ย
1: รถจักรยาน
0: รถจักรยานมีประโยชน์ยังไงครับมีประโยชน์ยังไงเอ่ยรถจักรยานเวลาเราปั่นเป็นไงออกกำลังกายใช่ไหมครับนอกจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้กับเราด้วยใช่ไหมเวลาเดินทางสุดท้ายครับภาพสุดท้ายคือ
1: delivery ส่งของ
0: delivery ส่งของเป็นยังไงครับนักเรียนประโยชน์ของมันช่วยอะไร
1: ช่วยให้เราเวลาต้องการอาหารค่ะไม่ต้องโดนแดด
0: ไม่ต้องโดนแดดใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เราอยากจะสั่งอาหารใช่ไหมสะดวกสบายใช่ไหมครับเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครับเป็นยังไงครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้าและบริการไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนลองนึกนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างครับแต่ละภาพที่ครูนำมาครับทีนี้นักเรียนนะครับช่วยบอกคุณหน่อยครับว่าสินค้าและบริการอะไรเอ่ยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรามากๆเลยมีไหมมีอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไหนมีใครอยากจะตอบบ้างครับจับไม้ได้เลยครับกลุ่มที่หนึ่ง
2: น้ำเปล่าครับ
0: น้ำเปล่ากลุ่มที่สามมีอะไรบ้างครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับ
1: ที่อยู่อาศัยค่ะ
0: ที่อยู่อาศัยต่อไปกลุ่มที่5
3: อาหารค่ะ
0: อาหารกลุ่มที่2ล่ะครับ
3: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรคใช่มั้ยครับกลุ่มที่4ล่ะครับ
4: เครื่องนุ่งห่มค่ะ
0: เครื่องนุ่งห่มนี่นะครับก็จะเป็นสินค้าที่นักเรียนบอกว่าจําเป็นต่อการดํารงชีวิตใช่มั้ยครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยครับอย่างที่นักเรียนบอกครับว่ามีอะไรบ้างครับภาพนี้ก็คืออาหารภาพนี้ล่ะครับ
5: บ
0: ้
5: าน
0: หรือว่าที่อยู่อาศัยต่อไปครับ
5: ยาย
0: ารักษาโรคและสุดท้าย
5: เส
0: ื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งห่มนะครับเราจะเรียกสิ่งของสินค้าเหล่านี้ว่า
5: ป
0: ัจจัย4ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองใช่ไหมครับคำถามชวนคิดครับนักเรียนจะเป็นอย่างไรครับถ้าไม่มีสินค้าและบริการเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนใครรู้บ้างการใช้ชีวิตของเราจะเป็นยังไงยากลำบากขึ้นไหมถ้าไม่มีบริการยากลำบากขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีอาหารกินเป็นยังไงครับนักเรียนเป็นยังไงหิวดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีบ้านเป็นยังไงลำบากไหมครับลำบากไหมไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มเป็นยังไงนักเรียน
5: หนาว
0: หนาวใช่ไหมแล้วก็เป็นยังไงครับก็จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเนี้ยได้อย่างยากลำบากขึ้นใช่ไหมครับถ้าหากว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะครับต่อไปครับนักเรียนเข้าสู่กิจ

0: กิจกรรม I can do it ฉันทำได้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับช่วยกันแจกสินค้านะครับที่เป็นสินค้าและบริการนะครับก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นกับสินค้าที่ต้องการเมื่อสักครู่นี้ครูได้เปิดปัจจัย4ให้แล้วปัจจัย4เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นหรือว่าเป็นสินค้าที่เราต้องการครับนักเรียน
1: จำเป็น
0: พูดดังๆครับสินค้าเป็นจำเป็นหรือว่าต้องการครับ
1: จำเป
0: ็นก็คือจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองใช่ไหมแล้วการบริการตัดผมเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการครับ
1: ต
0: ้องการใช่ไหมอาหารจำเป็นหรือว่าต้องการ
1: จำเป
0: ็นใช่ไหมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับเขียนในกระดานไว้บอร์ดนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับให้หยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็ลองจำแนกดูนะครับนักเรียนว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เป็นสินค้าจำเป็นสินค้าอะไรบ้างที่เป็นสินค้าต้องการนะครับครูจะให้นักเรียนเวลาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสรุปกันในประเด็นนี้ครับนักเรียนเขียนได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นมีบริการตัดผมมันจำเป็นหรือว่ามันต้องการอาหารถ้านักเรียนนึกไม่ออกให้นักเรียนดูในบัตรธรรมก็ได้ว่ามันเป็นสินค้าประเภทไหนสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างสินค้าจำมีเสื้อผ้ามีบ้านอาหารยารักษาโรคใช่ไหมแบ่งครึ่งเลยมีอะไรบ้างที่เป็นต้องการที่เราต้องการที่ไม่ใช่จำเป็นมีอะไรบ้างอันนี้ต้องการหรือว่าจำเป็น
1: จำเป็น
0: จำเป็นอันนี้ล่ะ
2: ต้องการ
0: อันนี้เราก็เขียนได้เลยเราก็เขียนเพิ่มเติมจากบัตรคำก็ได้หมวกเนี่ยเป็นจำเป็นหรือว่าต้องการจำเป็นหรือว่าต้องการจำเป็นหรือว่าต้องการต้องการถ้าไม่มีหมวกเป็นไงไหมเป็นไรไหมไม่เป็นไรใช่ไหมร่วมกันคิดได้นะครับทุกคนต้องช่วยเพื่อนคิดนะทำไมอ่ะ
3: ยารักษาโรค
0: ข้าวไข่เจียวเนี่ยข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการ
4: จำเป็นครับ
0: จำเป็นแล้วมีอะไรอีกบ้างที่ต้องการเป็นสิ่งที่ต้องการ
4: เก้าอี้
0: มีบริการอะไรอีกบ้างที่เป็นสิ่งที่ต้องการ
4: ตัดผม
0: ครับบริการตัดผมบริการขนส่ง delivery ได้ไหม
4: ได
0: ้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกบ้างสมุดเนี่ยจำเป็นหรือว่าต้องการจำเป็นเนี่ยมันต้องอยู่ในปัจจัย4ใช่ไหมสมุดอยู่ไหมในปัจจัย4ไม่อยู
5: ่ต้องการก็ต้องเป็น
0: แต่ว่าเรากำลังพูดถึงสินค้าที่สามารถซื้อขายได้เนาะได้หรือยังกลุ่มนี้บริการที่ต้องการนอกจากบริการตัดผมแล้วอะไรบ้างที่เราต้องการบริการ
6: บริการ
0: ซักอบรีดได้ไหมได้ไหมเป็นจำเป็นหรือว่าต้องการซักอบรีดเนี่ย
6: ต้องการ
0: ใช่ไหมถ้าขาดซักอบรีดได้ไหมได้ใช่ไหมเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ครับอะไรนะ
7: อากาศ
0: เป็นสินค้าไม่อากาศ
7: ไม่ใช่
0: สินค้าใช่ไหมต้องซื้อขายกันได้ใช่ไหมครับ
7: อากาศซื้อขายไม่ได้ใ
0: ช่มันต้องจับต้องได้ไม่ได้มีอะไรบ้างมีเยอะอีกเยอะแยะเลยเนี่ยปากกาสมุด
8: ดินสออ
0: าหารเช่นอาหารอะไรบ้างเราชอบเมนูอะไรบ้างล่ะก็มันเป็นอาหารที่จำเป็นใช่ไหมลองคิดกันดูนะช่วยเพื่อนคิดด้วยครับบัตรประชาชนเนี่ยเราไม่ได้

0: ซื้อขายบัตรประชาชนเนาะเพราะว่าสินค้าเนี่ยเราต้องซื้อขายได้ใช่ไหมถูกต้องไหมอากาศเนี่ยเราซื้อได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม
1: ่
0: ได
1: ้กระเป๋า
0: เยอะแยะเลยเห็นไหมที่จำเป็นให้นึกถึงปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่จำเป็นลองนึกดูปัจจัย4มีอะไรบ้างและนี่สิ่งที่ต้องการเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยกระเป๋าโทรศัพท์เขียนผิดโทรศัพท์เขียนยังไงลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวเพื่อนภายทางเห็นแล้วอายเขานะ
2: ผมจำตัวกำลังไม่ได้
0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถเขียนได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนต้นทางล่ะครับสามารถจำแนกได้หรือเปล่าครับว่าสินค้าไหนเป็นสินค้าที่จำเป็นสินค้าไหนเป็นสินค้าที่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสัก1กลุ่มนะครับให้พูดที่กลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มสุ่มนะครับเรามาดูกันว่าจะได้กลุ่มไหนนะครับกลุ่มที่จะได้นำเสนอคือกลุ่มที่2นั่นเองครับกลุ่มที่2จับไมค์ได้เลยครับแล้วก็บอกครูครับว่าสินค้าที่จำเป็นมีอะไรบ้างสินค้าที่ต้องการมีอะไรบ้างครับ
3: สินค้าที่จำเป็นคืออาหาร
0: อาหารมีอาหารครับ
3: น้ำเปล่าม
0: ีน้ำเปล่ามีอะไรบ้างมีอะไรอีก
3: ที่อยู่อาศัย
0: ที่อยู่อาศัย
3: เสื้อผ้า
0: เสื้อผ้าย
3: ารักษาโรค
0: ยารักษาโรคและสิ่งที่ต้องการล่ะครับนักเรียน
3: ร้านตัดผม
0: ร้านบริการตัดผมใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกครับ
3: ปากกาม
0: ีอีกไหม
3: หนังสือ
0: หมดหรือยังครับถูกต้องไหมครับนักเรียนถูกต้องใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากครับนี่นะครับเราก็สามารถแยกแยะได้แล้วใช่ไหมนักเรียนว่าสินค้าไหนเป็นสินค้าที่ต้องการสินค้าไหนเป็นสินค้าที่จำเป็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับนักเรียนตัวอย่างนะครับสินค้าที่จำเป็นนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนนะครับเช่นมะม่วงบ้านนะครับมะม่วงเนี่ยทำไมถึงจำเป็นนะครับเพราะว่ามะม่วงก็ถือว่าเป็นอาหารใช่ไหมอาหารเนี่ยก็ถือว่ามีความจำเป็นนะครับต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยก็จำเป็นนะครับให้เราพักอาศัยนะครับผักก็ถือได้ว่าเป็นสารอาหารเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่สามารถนำไปปรุงได้นะครับเป็นผักนะครับต่อไปก็จะเป็นข้าวไข่เจียวยารักษาโรคนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับและก็เสื้อนั่นเองนะครับส่วนสินค้าและบริการที่ต้องการนะครับนั่นก็คือโทรศัพท์นะครับรถจักรยานบริการรถแท็กซี่บริการเดลิเวอรี่นะครับทีวีหรือว่าโทรทัศน์นะครับแล้วก็ตุ๊กตานะครับเพราะสิ่งของเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่ามันขาดหายไปนะครับชีวิตของเราก็ดำรงอยู่ได้นะครับก็จะไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่ช่วงกิจกรรมล้วงไวได้ตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับกติกาของเกมนี้กันนะครับให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนกลุ่มออกมาล้วงบัตรภาพนะครับคนใดล้วงบัตรภาพได้ก่อนมีสิทธิ์ตอบนะครับว่าภาพใดเป็นสินค้าและบริการที่จำเป็นหรือภาพใดเป็นสินค้าและบริการที่ต้องการนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมครับพอเดี๋ยวครูขอ2คนนะครับมาสาธิตให้นักเรียนปลายทางแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้ดูหน่อยครับขอ2คนครับออกมาได้เลยครับออกมา1คนแล้วอีก1คนออกมาเลยครับหันหลังครับหันหลังเวลาครูนับ1 2 3เริ่มพวกเราก็จะหันกลับมานะครับปึ๊บแล้วก็หยิบนะครับและเราจะจับนะครับและบอกว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นหรือต้องการภาพนี้เป็นสินค้าที่จำเป็นหรือว่าต้องการครับ

0: จำเป็นใช่ไหมเพราะว่าเป็นอาหารใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะพร้อม1 2 3เริ่มมีสิทธิ์หยิบก่อนจำเป็นหรือว่าต้องการครับมันคืออะไรเอ่ยจำเป็นหรือว่าต้องการครับเราต้องการมันใช่ไหมต้องการใช้เวลาที่เกิดฝนตกใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าเอ่ยแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโอเควางได้ครับต่อไปครูขอตัวแทนนะครับกลุ่มที่1กับตัวแทนกลุ่มที่2ออกมาครับออกมาได้เลยครับหันหลังทุกคนตั้งใจนะครับพร้อมแล้วนะครับ1 2 3เริ่มมีสิทธิ์ได้ตอบก่อนครับให้ปลายทางได้เห็นด้วยครับว่าภาพนี้คือภาพอะไรเป็นสินค้าจำเป็นหรือว่าต้องการครับ
1: ต้องการครับ
0: เป็นสินค้าที่เราต้องการใช่ไหมไม่ได้เป็นสินค้าที่จำเป็นนาฬิกานั่นเองเก่งมากครับขอบคุณครับส่วนของเราได้อะไรเอ่ย
2: บริการตัดผม
0: บริการตัดผมเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือว่าต้องการครับ
2: ต
0: ้องการใช่ไหมครับกลับไปนั่งที่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่1ก็ได้รับคะแนนไปนะครับอีกสักหนึ่งกลุ่มครับนักเรียนกลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่3ครับออกมาเลยครับมาแล้วหันหลังเลยครับพร้อมนะครับ1 2 3เริ่มหยิบได้อะไรครับให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยครับคืออะไรเอ่ย
1: บริการ
0: พยาบาลจำเป็นหรือว่าต้องการครับ
1: จำเป็นค่ะ
0: จำเป็นใช่ไหมเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วของนักเรียนล่ะได้อะไรเอ่ย
1: ได
0: ้
1: ต
0: ุ๊
1: กตา
0: ได้ตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือว่าต้องการครับ
1: ต
0: ้
1: องการค
0: ่ะต้องการใช่ไหมเก่งมากครับและนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นกิจกรรมล้วงไวได้ตอบนะครับก็พวกเราก็สามารถจำแนกแล้วใช่ไหมครับว่าสินค้าและบริการไหนเป็นสินค้าประเภทจำเป็นบริการแบบไหนเป็นที่ต้องการนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นปฏิบัตินะครับโดยให้นักเรียนนะครับเปิดใบงานที่2เรื่องประโยชน์สินค้าและบริการให้นักเรียนดูภาพและตอบคำถามครับให้นักเรียนเปิดใบงานที่2ขึ้นมาเลยนะครับเจอหรือยังเอ่ยหน้าที่3ครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาทำใบงานแล้วนะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับทำกันได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ใครสามารถบอกได้บ้างว่าสินค้าจำเป็นคือสินค้าอะไรใครบอกได้บ้างครับสินค้าจำเป็นยกมือได้เลยนะครับสินค้าจำเป็นก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็นปัจจัย4นั่นเองใช่ไหมมีอะไรบ้างปัจจัย4มีอะไรบ้างครับ
1: มียารักษาโรค
0: มียารักษาโรค1
1: แล้วก็อาหาร
0: อาหาร2
1: เครื่องนุ่งห่ม
0: เครื่องนุ่งห่มนะครับเสื้อผ้า3
1: ที่อยู่อาศัย
0: ที่อยู่อาศัย4ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนอกจากสินค้าที่จำเป็นแล้วสินค้าที่ต้องการก็คือสินค้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับเราใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามนะครับเช่นดินสอที่เราใช้อยู่เป็นสินค้าที่เราต้องการในการเรียนหนังสือใช่ไหมครับหรือบริการขนส่งนะครับก็เป็นบริการที่เราต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นสรุปนะครับประโยชน์ของสินค้าและบริการนะครับสินค้าที่จำเป็นนะครับก็อย่างที่ครูบอกไปนะครับก็จะเป็นปัจจัย4นั่นเองนะครับได้แก่เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับสินค้าและบริการที่เราต้องการนะครับตัวอย่างเช่นการใช้รถการใช้โทรศัพท์การใช้โทรทัศน์นะครับเพื่อความสื่อสารติดตามข่าวสารต่างๆมีความบันเทิงนะครับ delivery ส่งของนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้านะครับซึ่งถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยก็จะไม่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตเองนะครับสิ่งที่ฉันทำได้ในวันนี้นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบอกประโยชน์ของสินค้าและบริการได้นักเรียนคิดว่าเราทำได้ดีมากทำได้ดีเลยให้นักเรียนยกมือขึ้นครับมีไหมใครคิดว่าตัวเองทำได้พอใช้ครับเอามือลงใครคิดว่าตัวเองทำได้ปรับปรุงไม่มีใช่ไหมครับต่อไปครับพูดและเขียนประโยชน์ของสินค้าและบริการให้คนอื่นเข้าใจใครคิดว่าตัวเองทำได้ดีครับมีไหมมีนะครับ1 2 3 4เก่งมากครับใครคิดว่าตัวเองพอใช้ครับได้พอใช้เอามือลงครับมีเยอะมากหรือใครคิดว่าตัวเองได้ปรับปรุงบ้างครับมีนะครับเพราะว่าอะไรครับลูกหยิบไมค์ขึ้นมาพูดเลยครับทำไมจึงคิดว่าตัวเองได้ปรับปรุงเอ่ยประเมินตัวเองได้ปรับปรุง
2: พูดใส่ไมค์คือบางทีคือยืนนิ่งๆค่ะ
0: ยืนนิ่งๆเดี๋ยวคาบต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันใหม่นะเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับไม่เป็นไรนะครับต่อไปครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในหัวข้อการเลือกซื้อสินค้าและบริการครับสำหรับวันนี้ครับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูภากรแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางทีนี้มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอ้ตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราก็เจอกันเป็นครั้งที่2แล้วใช่มั้ยคะนักเรียนใช่มั้ยคะครั้งที่2นี้มีใครทราบบ้างว่าเรากำลังจะเรียนในเรื่องของอะไรครั้งที่2นั่นเองใช่แล้วค่ะสำหรับในเรื่องของมวลและน้ำหนักเป็นอย่างไรครั้งที่2นี้คุณครูจะขออนุญาตทบทวนจากกิจกรรมครั้งที่แล้วก่อนกิจกรรมครั้งที่แล้วเรามีการปล่อยวัตถุจากมือนะคะมีการปล่อยวัตถุหลายชนิดเลยอย่างแรกนะคะคือการปล่อยดินน้ำมันนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเวลาที่เราปล่อยดินน้ำมันดินน้ำมันเขามีการเคลื่อนที่อย่างไรคะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นนะคะเขาตกลงตรงๆเลยหรือว่ามีการเลี้ยวไปมาคะตกลงมาตรงๆเลยนะคะแบบนี้อย่างที่สองฟองน้ำค่ะฟองน้ำมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะเมื่อเราปล่อยจากมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูผลการทำกิจกรรมของชั่วโมงที่แล้วแล้วตอบให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางล่ะคะฟองน้ำมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะเปิดดูได้เลยนะคะตอนนี้ทุกคนสามารถเปิดดูผลการทำกิจกรรมของชั่วโมงที่แล้วแล้วตอบให้คุณครูฟังได้เลยอันไหนใครรู้ยกมือเลยฟองน้ำมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะ
1: เส้นตรงครับ
0: เป็นเส้นตรงเขาตกลงมาที่ไหนคะ
1: สู่พื้นค
0: ่
1: ะ
0: ตกลงมาที่พื้นในระหว่างที่เขาเคลื่อนที่เนี่ยบางกลุ่มจะเห็นว่าลอยไปมาด้านข้างด้วยนะคะลักษณะแบบนี้บางกลุ่มจะเห็นเป็นเส้นตรงอย่างที่3นะคะใบไม้ไหนใครจะเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟังว่าใบไม้เคลื่อนที่อย่างไรยกมือได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีขอตัวแทนกลุ่ม2 1คนค่ะใบไม้ของกลุ่ม2เคลื่อนที่อย่างไรคะเล่าให้ครูฟังหน่อยค่ะขอ1คนค่ะกลุ่มของเราเห็นใบไม้เคลื่อนที่อย่างไรคะ
2: มีการขยับนิดหนึ่งค่ะ
0: มีการขยับนิดหนึ่งแล้วก็ตกลงไปที่ไหนคะ
2: พื้นค่ะ
0: ตกลงไปที่พื้นนะคะของเพื่อนบอกว่ามีการขยับนิดหนึ่งของกลุ่มที่หนึ่งที่นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่ามีการม้วนด้วยแล้วก็ตกลงไปที่พื้นต่อไปลูกโป่งลูกโป่งขอฟังกลุ่มสี่ขอตัวแทนกลุ่มสี่หนึ่งคนลูกโป่งมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะไหนใครจะเป็นตัวแทนของกลุ่มสี่หนึ่งคนเชิญเลยค่ะณัฐธิดาได้ไหมคะขอฟังณัฐธิดาได้ไหมคะเชิญเลยค่ะหยิบไมค์ตอบได้เลยลูกโป่งของกลุ่มสี่เคลื่อนที่อย่างไรคะ
3: ตกลงสู่พื้นแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วก็ตกลงอีกครั้ง
0: ตกลงสู่พื้นแล้วก็มีการเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะลูกปิงปองขอฟังกลุ่มที่ห้าค่ะตัวแทนหนึ่งคนค่ะลูกปิงปองนักเรียนที่ไม่ได้มาสามารถบันทึกลงไปในใบงานย้อนหลังได้เลยนะคะกลุ่มที่5 1คนค่ะเชิญเลยค่ะลูกปิงปองมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะ
4: ลูกปิงปองมีการตกลงมาสู่พื้นแล้วก็เด้งค่ะ
0: มีการตกลงมาสู่พื้นแล้วเด้งขึ้นแล้วเด้งลงไหมคะ
4: เด้งลง
0: เด้งขึ้นและเด้งลงด้วยสุดท้ายเขาหยุดอยู่ที่ไหนคะ
4: หยุดอยู่ที่พื้น
0: หยุดอยู่ที่พื้นนะคะและไม้บรรทัดในกลุ่มไหนทำไม้บรรทัดบ้างปล่อยไม้บรรทัดกลุ่มหนึ่งได้ปล่อยไม้บรรทัดไหมคะขอฟังกลุ่มหนึ่งค่ะไม้บรรทัดเคลื่อนที่อย่างไรคะหนึ่งคนค่ะการดาได้ไหมคะขอฟังการดาค่ะไม้บรรทัดเคลื่อนที่อย่างไร
5: ล่วงลงไปที่พื้นเลย
0: ลงมาตรงๆเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่
0: แบบนี้ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะเหลือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างเอ่ยขอฟังกลุ่ม3อีกครั้งหนึ่งนะคะได้ทำยางลบไหมคะกลุ่ม3ขอฟังว่ายางลบเคลื่อนที่อย่างไรค่ะ
6: ตกลงมาตรงๆเลยครับ
0: ตกลงมาตรงๆเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือผลการทำกิจกรรมของชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆคะจากเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เราได้บันทึกมาเด็กๆ เห็นความเหมือนและความแตกต่างอะไรบ้างอย่างแรกความเหมือนก่อนในเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เราได้บันทึกมาสิ่งที่เขาเหมือนกันคืออะไรคะ อาจจะไม่ตอบได้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้ยินด้วย
1: ตกสู่พื้นค่ะ
0: วัตถุทุกอย่างตกแล้วก็ไปหยุดนิ่งอยู่ที่พื้นนี่คือที่เพื่อนๆต้นทางตอบแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสิ่งที่เด็กๆเห็นว่ามีเหมือนกันคืออะไรคะตอบให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะคะอย่างที่สองนะคะคือสิ่งที่เขามีต่างกันค่ะนักเรียนในเส้นทางการเคลื่อนที่ของแต่ละวัตถุอะไรที่ต่างกันคะไหนใครทราบยกมือตอบได้เลยสิ่งที่เขาต่างกันเนี่ยเราดูแล้วเราเทียบกันตอนนี้อะไรที่ต่างกันคะติ๊กตอกติ๊กตอกเขาตกสู่พื้นเหมือนกันเลยทุกอย่างแต่มันมีอยู่ระหว่างทางอะไรที่ต่างกันอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเชิญค่ะ
7: ล
0: ัก
7: ษณะการเคลื่อนที่ค่ะ
0: ลักษณะการเคลื่อนที่ก่อนที่เขาจะตกพื้นใช่ไหมคะการเคลื่อนที่ของแต่ละวัตถุเป็นยังไงลูก
7: บางอันก็เด้งขึ้นเด้งลงค
0: ่ะบางอันเป็นยังไงคะ
7: บางอันก็หมุนตัวก่อนที่จะลงสู่พื้นค
0: ่
7: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็บางอันลงมาตรงๆเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่
0: ขอบคุณมากค่ะเยี่ยมมากๆเลยอย่างที่เพื่อนๆตอบเลยเส้นทางการเคลื่อนที่ของแต่ละวัตถุแตกต่างกันนะคะบางอันลงมาแล้วเด้งขึ้นเด้งลงบางอันลงมาแล้วม้วนบางอันลงมาตรงๆเลยนะคะนี่คือความแตกต่างก็คือเส้นทางการเคลื่อนที่ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนคือสุดท้ายแล้วเขาหยุดอยู่ที่ไหนคะใช่แล้วสิ่งที่เขามีเหมือนกันคือสุดท้ายเขาหยุดอยู่ที่พื้นนี่คือข้อมูลที่เราได้จากครั้งที่แล้วแล้วนักเรียนคิดว่าวัตถุแต่ละชนิดตกลงสู่พื้นได้เพราะเหตุใดเราเห็นแล้วแหละว่าทุกชนิดตกลงที่พื้นเลยแต่เพราะอะไรล่ะทำไมเขาถึงตกลงสู่พื้นพอเราปล่อยแล้วทำไมเขาถึงไม่ลอยขึ้นด้านบนทำไมเขาไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตอนนี้เราจะมาหาคำตอบร่วมกันจากกิจกรรมวันนี้นะคะไหนลองให้คาดเดาก่อนคิดว่าน่าจะเพราะอะไรตอบยืนแล้วก็ตอบด้วยไม้ได้เลยค่ะหนูคิดว่าน่าจะเพราะอะไรคะ
1: แรงโน้มถ่วงค่ะ
0: คิดว่าเพราะแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะทำไมถึงคิดว่าเพราะแรงโน้มถ่วงคะ
1: ไม่ทราบค่ะ
0: ไม่ทราบแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะแล้วมีใครจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมคะว่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรมีไหมคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าวัตถุตกสู่พื้นได้เพราะอะไรคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันในกิจกรรมวันนี้เลยนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นเรื่องของมวลและน้ำหนักเป็นอย่างไรมีจุดประสงค์ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะให้นักเรียนอ่านทีละข้อพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยค่ะ1 2 3เริ่มค่ะ

0: ของ
1: ลูกข้อที่2ค่ะ
0: เชื่อมั่นต่อหลักฐานที่ได้จากการทำกิจกรรม
1: เยี่ยมมากค่ะข้อที่1นะคะตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ข้อมูลมาแล้วจากการทำกิจกรรมเราจะเอาข้อมูลนั้นมาตีความหมายมาแปลความว่ามันหมายถึงอะไรแล้วเราก็จะมาลงข้อสรุปร่วมกันว่าที่เราเห็นแบบนั้นเป็นเพราะอะไรนะคะส่วนข้อที่2คือเชื่อมั่นต่อหลักฐานที่ได้จากการกรรมเราจะต้องนำหลักฐานที่เราได้ก็คือสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละว่าแต่ละวัตถุเคลื่อนที่ยังไงต้องเอามาใช้เป็นหลักฐานในการอธิบายด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้วันนี้คิดว่าทำได้ไหมคะไม่ได้ยินเสียงเลยคิดว่าทำได้ไหมคะ
0: ได้
1: เยี่ยมมากนักเรียนปลายทางเลยคะคิดว่าทำได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำวันนี้เราจะใช้วิธีทำข้อที่3ถึงข้อที่5นะคะข้อที่3เดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนกลุ่ม1กับ2เป็นคนอ่านและเพื่อนๆกลุ่ม3 4 5ฟังแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามทำได้ไหมคะ
0: ได้
1: ถ้าพร้อมแล้วกลุ่ม1และกลุ่ม2อ่านพร้อมกันเลยค่ะข้อที่3ค่ะ

0: เยี่ยมมากค่ะเสียงดังฟังชัดดีมากเลยเพื่อนๆกลุ่ม345เมื่อสักครู่นี้จากที่ฟังที่เพื่อนๆอ่านไปข้อนี้เราต้องทำอะไรคะอันดับแรกแสดงความคิดเห็นเยี่ยมมากเลยแสดงความเห็นเพื่อเขียนโน้มน้าวเคยได้ยินคำนี้ไหมเขียนโน้มน้าวใครเคยได้ยินยกมือไม่มีใครเคยได้ยินนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเขียนโน้มน้าวอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักพร้อมๆกันวันนี้การเขียนโน้มน้าวหมายถึงการเขียนที่เราจะทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านนะคะเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเขียนอย่างเช่นการอธิบายว่าวัตถุที่ตกสู่พื้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรเด็กๆจะต้องเขียนและให้เพื่อนๆในห้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เราคิดให้ได้นั่นแหละเราเรียกว่าการเขียนโน้มน้าวคือเขียนแล้วให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับเราอันนี้เข้าใจไหมคะไหนใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งไหนใครงงปรบมือ2ครั้งโอเคแสดงว่าทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโน้มน้าวแล้วนะคือเขียนให้เพื่อนเห็นด้วยกับเราเขียนให้เพื่อนเชื่อเรานะคะทีนี้เราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรเราจะเขียนโน้มน้าวเกี่ยวกับอะไรคะทุกคนช่วยกันตอบค่ะเราจะเขียนโน้มน้าวเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ให้วัตถุเคลื่อนที่ตั้งแต่ปล่อยจากมือจนวัตถุหยุดการเคลื่อนที่
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้วัตถุเขาเคลื่อนที่จากมือจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่พื้นนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะเราจะพูดคุยกันนะคะแล้วก็เขียนโน้มน้าวข้อที่4ขอเป็นกลุ่ม3กับกลุ่ม4อ่านให้เพื่อนๆฟังค่ะเชิญเลยค่ะคล้อยตาม

0: มืออ
1: ่ะโอเคค่ะข้อที่4นี้นะคะเพื่อนๆที่เป็นผู้ฟังเราต้องทำอะไรคะข้อที่4อย่างแรกเลยเราต้องทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะ
0: นำเสนอ
1: ใช่แล้วเราจะต้องนำเสนอ

0: กี้นี้นะคะเราเขียนโน้มน้าวไปแล้วเราจะเอาสิ่งที่เขียนมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังว่าเราเขียนแบบนี้เราคิดแบบนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้นะคะนำเสนอนะคะให้เพื่อนๆต่างกลุ่มเนี่ยเห็นด้วยกับความคิดของเราคล้อยตามก็คือเห็นด้วยนะคะเป็นการเห็นด้วยคิดเหมือนกันแบบนี้นะคะจากนั้นพอนำเสนอเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องตัดสินใจเลือกหนึ่งกลุ่มนะคะที่คิดว่าเป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะคำว่าเหตุผลที่น่าเชื่อถือเป็นยังไงคะเด็กๆแบบไหนที่เรียกว่าน่าเชื่อถือระหว่างสมมุติแบบที่หนึ่งคุณครูตาลบอกว่าวัตถุเนี่ยตกเพราะเห็นว่ามันตกมันก็ตกไงคะกับแบบที่สองวัตถุเนี่ยมันตกเพราะว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างแน่เลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ดูจากหลักฐานเนี่ยเห็นได้ว่าทุกอย่างมันตกลงสู่พื้นทั้งที่ตอนแรกมันอยู่นิ่งเนี่ยหลักฐานเราก็มีนะตอนแรกมันอยู่นิ่งแล้วมันก็ตกแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองน่าเชื่อถือกว่าทำไมแบบที่สองถึงน่าเชื่อถือกว่าคะการมีเหตุผลแล้วก็มีอะไรมายืนยันด้วยอีกหนึ่งอย่างอะไรนะคะได้ยินแว่วๆเยี่ยมมากการมีหลักฐานมาสนับสนุนในการอธิบายเหตุผลนั่นแหละจะทำให้สิ่งที่เราพูดน่าเชื่อถือขึ้นนั่นเองดังนั้นเวลาที่เด็กๆตัดสินใจเลือกก็ต้องพิจารณาว่ากลุ่มไหนที่เขาพูดแล้วมีหลักฐานประกอบทำได้ไหมคะตรงนี้งงไหมคะไหนใครงงปรบมือหนึ่งครั้งงงว่าอะไรคะไม่ได้งงแต่นึกว่าถามว่าเข้าใจใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะหลังจากเราตัดสินใจเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาร่วมกันลงข้อสรุปในข้อที่5นะคะข้อที่5นี้ขอให้เพื่อนๆกลุ่ม5กับนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เริ่มค่ะเตรียมมาค่ะข้อสุดท้ายนี้คือเราจะลงข้อสรุปกันหลังจากที่เรานำเสนอเสร็จแล้วก็เลือกกันแล้วว่ากลุ่มไหนที่เหตุผลน่าเชื่อถือที่สุดเราก็จะลงข้อสรุปเป็นข้อสรุปของห้องเราว่าวัตถุที่เราปล่อยแล้วเขามีการเคลื่อนที่มันเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้คือวิธีทำทั้งหมด3ข้อมีใครงงข้อไหนบ้างใครเข้าใจครบทุกข้อเลยยกมือใครงงเอามือลงมีสติเอามือลงค่ะเอามือลงได้ค่ะทีนี้เราจะบันทึกในหน้าไหนนะคะหน้าที่เราจะบันทึกวันนี้นะคะจะเป็นใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือในหน้าที่6ในหน้านี้นะคะเด็กๆให้คุยกันในกลุ่มนะคะว่าเราจะเขียนถึงเหตุผลของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกปล่อยจากมือว่าอย่างไรนะคะให้คุยกันก่อนนะคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรเมื่อคุยกันได้แล้วค่อยเขียนลงไปในหน้านี้นะคะคุณครูมีข้อแนะนำในการเขียนโน้มน้าวอย่างที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่เราจะต้องมีเหตุผลมีหลักฐานใช่ไหมคะเหตุผลที่คุณครูแนะนำเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จำได้ไหมเอ่ยมี5แบบการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะให้นักเรียนยกการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ที่เราพบตอนทำกิจกรรมไปใส่ด้วยเราคุยกันไปแล้วว่าการปล่อยวัตถุเป็นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบไหนนะคะตอนแรกอยู่ในมือเขามีการเคลื่อนที่หรือยังคะ
1: ย
0: ังก็คือหยุดนิ่งใช่ไหมคะจากหยุดนิ่งพอเราปล่อยปุ๊บวัตถุเป็นยังไงคะมีการเคลื่อนที่ไปที่พื้นดังนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบที่ไหนแบบข้อที่เท่าไหร่1 2 3 4หรือ5
1: 1
0: ข้อที่1ก็คือจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่นั่นเองนี่ก็คือเหตุผลที่คุณครูแนะนำให้หนูนำไปเขียนแล้วหนูก็ค่อยอธิบายต่อว่าที่เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นี้เป็นเพราะอะไรเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ลงมือทำนะคะในระหว่างนี้นะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อ

0: ปล่อยจากมือให้กับนักเรียนนะคะรวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโน้มน้าวนะคะส่วนนักเรียนนะคะในช่วงนี้ให้เขียนโน้มน้าวนะคะโดยการพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มเสร็จแล้วค่อยเขียนนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราจะมานำเสนอแล้วก็ลงข้อสรุปกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงมาหน่อยนักเรียนป.4พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ไม่ดังเลยพร้อมไหมคะ

ลองนึกถึงสิ่งที่เราทำเมื่อคาบที่แล้วค่ะเราปล่อยวัตถุแล้วเราเห็นอะไรใช่เราเห็นวัตถุจักรที่หยุดนิ่งไปเป็นเคลื่อนที่ซึ่งก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ถูกไหมการที่มันจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้มันต้องมีแรงแล้วเรามือเราได้ออกแรงไหมไม่ได้ออกแรงแล้วแรงนั้นมาจากไหนล่ะมันน่าจะเป็นแรงอะไรแรงโน้มถ่วงใช่นั่นแหละหนูเขียนแบบนี้ลงไปก็คือจากการทดลองเห็นวัตถุจักรหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ซึ่งวัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ต้องมีแรงแต่แรงเราไม่ได้ออกแรงที่มือดังนั้นแรงที่ทำให้วัตถุตกน่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงช่วยกันเขียนเลยเราจะเขียนยังไงช่วยกันเขียนได้ไหมคะลงมือเขียนได้เลยนะตอนนี้หนูลอง

ียนมาก่อนได้ลูกถ้าเราไม่เริ่มเขียนเนี่ยมันจะคิดไม่ออกลองเขียนตามแนวคิดตัวเองมาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูช่วยปรับให้ค่ะเวลาเขียนให้หนูเขียนจากสิ่งที่เราทำเมื่อชั่วโมงที่แล้วอย่างเช่นจากการทำกิจกรรมเห็นวัตถุจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ลงสู่พื้นซึ่งวัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบนี้ได้จะต้องมีแรงแล้วแรงนั้นน่าจะเป็นแรงจากมือเราไหมหรือแรงจากที่ไหนให้พิจารณานะคะแล้วก็เขียนมา

ก่อนอื่นหนูบอกก่อนว่าวัตถุที่ปล่อยจากมือเขาเคลื่อนที่ยังไงวัตถุที่ปล่อยจากมือมีจากที่หยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่บอกแบบนี้ก่อนแล้วค่อยบอกว่าเพราะอะไรใช่ไหมตอนแรกเราถือไว้มันอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะแล้วเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เขียนได้ไหม

0: ใช่แล้วแล้วหนูก็บอกว่านั่นคือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ซึ่งวัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เขาต้องมีอะไรมากระทำคะใช่
1: น
0: ้
1: ำหน
0: ัก ต้องมีแรงมากระทำต้องมีแรงมากระทำแล้วแรงนั้นแรงอะไรไหนใครเสร็จแล้วขอดูมือหน่อยเก่งมากเลยไหนใครยังไม่เสร็จขอดูมือหน่อยค่ะโอ้โหหลายคนมากถ้ายังเขียนไม่เสร็จขอให้เด็กๆคิดคำตอบไว้คิดคำตอบไว้แล้วเดี๋ยวจะให้มาพูดแล้วเดี๋ยวให้ไปเขียนย้อนหลังเป็นการบ้านนะคะตอนนี้ให้คิดคำพูดไว้นะเดี๋ยวจะสุ่มออกมานำเสนอนะคะเราขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะมาฟังซิว่าเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งคิดอย่างไรนะคะกลุ่มที่หนึ่งขอตัวแทน2คนกลุ่มอื่นเลือกตัวแทนไว้นะคะกลุ่มละ2คนนะคะตอนนี้ให้กลุ่มหนึ่งเตรียมตัวก่อนสักครู่กลุ่มหนึ่งพร้อมไหมคะขอยืมไมค์กลุ่ม2ด้วยนะคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวในระหว่างที่มีการนำเสนอนะคะมีเสียงคนคุยในระหว่างที่มีการนำเสนอนักเรียนจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จนะคะคุณครูจะมีการสุ่มถามว่าให้เด็กๆเนี่ยแสดงความคิดเห็นสะท้อนการนำเสนอของเพื่อนๆใน2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คือสิ่งที่เพื่อนๆทำได้ดีประเด็นที่2คือสิ่งที่เพื่อนๆควรจะพัฒนาเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นพิจารณาในเรื่องของน้ำเสียงความมั่นใจและก็ความน่าเชื่อถือของสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะคะ3อย่างนี้นะคะดูว่าสิ่งไหนที่เพื่อนทำได้ดีและสิ่งไหนที่

0: ื่อนจะต้องพัฒนาเพิ่มดังนั้นผู้ฟังต้องตั้งใจฟังนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ถามนะคะส่วนผู้พูดพูดด้วยความมั่นใจเสียงดังฟังชัดนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวด้วยชื่อเล่นก่อนแล้วค่อยพูดค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเบลเล่ครับ
0: อีกหนึ่งคนค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนิวตันครับ
0: ครับเชิญนำเสนอเหตุผลที่วัตถุตกลงสู่พื้นได้เลยค่ะ
1: คิดว่าเป็นแรงโน้มถ่วงครับเพราะว่ากิจกรรมที่แล้ววัตถุหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะอันนี้คือที่เพื่อนนำเสนอมีเพิ่มเติมไหมคะอีกหนึ่งคนมีพูดเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าหมดแล้ว
3: หมดแล้วครับ
0: ที่เพื่อนนำเสนอมาบอกว่าคิดว่าเป็นแรงโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุตกสู่พื้นนะคะเพราะว่าจากกิจกรรมครั้งที่แล้วเนี่ยวัตถุจากที่หยุดนิ่งเฉยๆในมือกลายเป็นตกลงสู่พื้นนี่คือสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะคะทีนี้จะขอฟังความคิดเห็นว่าเพื่อนทำได้ดีส่วนไหนและส่วนไหนที่ต้องพัฒนานะคะขอฟังเป็นกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3 1คนเลขที่25มาไหมคะ25อยู่กลุ่ม5งั้นขอฟังเป็นกลุ่ม5ค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนต้องพัฒนาเพิ่มเชิญค่ะยืนขึ้นพูดได้เลยค่ะน้ำเสียงเพื่อนดีไหมความมั่นใจเป็นอย่างไรความน่าเชื่อถือเป็นอย่างไรพูดได้เลยค่ะ
2: คือเพื่อนดีทั้งหมดแล้วค่ะ
0: เพื่อนดีทุกอย่างเลยไม่มีสิ่งที่ต้องพัฒนาเลยใช่ไหมคะน้ำเสียงเพื่อนชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะความมั่นใจเพื่อนมั่นใจไหมคะแล้วความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือเพื่อนน่าเชื่อถือหรือว่ายังไม่น่าเชื่อถือคะ
2: น่าเชื่อถือค่ะ
0: น่าเชื่อถือเพื่อนบอกว่าดีทุกอย่างเลยปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะขอบคุณมากครับต่อไปนะคะกลุ่มที่2เด็กๆจำข้อมูลที่กลุ่มหนึ่งพูดไว้นะเดี๋ยวคุณครูจะให้โหวตว่ากลุ่มไหนน่าเชื่อถือที่สุดกลุ่มที่2เชิญค่ะ2คนค่ะด้านนี้เลยค่ะแนะนำชื่อเล่นค่ะแล้วก็เล่าที่ตนเองเขียนไม้เพื่อนฟัง
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิงค่ะ
0: ขออีกทีนึงขอเสียงดังกว่านี้ค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิงค่ะ
0: ชื่อเล่นอะไรนะคะ
4: มิง
0: มิงอีกหนึ่งคนค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อยายไหมค่ะ
0: มิงกับยายไหมเหตุผลที่เขียนมาว่ายังไงคะ
4: แรงโน้มถ่วงทำให้วัตถุไม่สามารถลอยได้แต่ตกสู่พื้นได้ถ้าโลกนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดความวุ่นวายและสิ่งของก็จะลอยค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าแรงโน้มถ่วงทำให้วัตถุเนี่ยไม่สามารถลอยได้นะคะทำให้วัตถุตกสู่พื้นด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดความวุ่นวายนะคะบนโลกนี้วัตถุต่างๆก็จะลอยขึ้นด้วยเพื่อนเขียนมาทีนี้ขอฟังเลขที่7ยกมือค่ะเลขที่7ยกมือค่ะเลขที่7ให้สะท้อนผลเพื่อนๆค่ะว่าสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีสิ่งที่เพื่อนควรปรับมีอะไรบ้างสิ่งที่ทำได้ดีก่อนค่ะอะไรที่เพื่อน2คนนี้ทำได้ดีเพื่อนน่ารักดีมีพูดจามีหางเสียงหรือเสียงชัดไหมพูดได้เลยครับ
5: เสียงของมิ้งไม่ค่อยชัดครับ
0: ครับเสียงของมิ้งยังเบาอยู่ให้ปรับพูดให้เสียงดังฟังชัดขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่ทำได้ดีมีอีกไหมคะ
5: การเขียนครับ
0: เหตุผลที่เพื่อนเขียนมาเป็นยังไงบ้างน่าเชื่อถือหรือว่ายังไม่น่าเชื่อถือ
5: เชื่อถือครับ
0: น่าเชื่อถือได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณกลุ่ม2มากค่ะขอไมค์ด้วยค่ะขออีก1กลุ่มสุดท้ายนะคะเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะคะขอเป็นกลุ่มที่5 2คนค่ะแหมดีใจเลยนะคะกลุ่ม3กลุ่ม4เดี๋ยวในครั้งต่อไปจะให้กลุ่ม3กลุ่ม4ก่อนกลุ่ม5เชิญด้านหน้าค่ะนี่คืนครับแนะนำชื่อเล่นก่อนนะคะเพื่อนๆตั้งใจฟังนะ

0: บอกชื่อเล่นก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมะลิค่ะ
0: มะลิค่ะกับใครคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเนย
0: มะลิกับเนยค่ะเหตุผลที่เขียนมาว่ายังไงบ้างคะ
1: จากทำกิจกรรมครั้งที่แล้วมีการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปเป็นเคลื่อนที่นั่นคือวัตถุที่เคลื่อนที่ค่ะ
0: นั่นคือจากหยุดนิ่งไปเป็นเคลื่อนที่เนี่ยวัตถุเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรคะ
1: เคลื่อนที
0: ่มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะนี่คือที่เพื่อนกลุ่ม5นำเสนอมาบอกว่าจากตอนแรกวัตถุหยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่ลงสู่พื้นใช่ไหมคะเขาบอกว่าการที่เป็นแบบนี้นั่นคือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แล้วการที่เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะ
1: เพราะมีน้ำหนักและแรงโน้มถ่วงค
0: ่
1: ะ
0: เพราะมีแรงโน้มถ่วงมาทำให้เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะอันนี้คือของกลุ่ม5ขอฟังเลขที่12ค่ะยกมืออ้าข้างกันเลยเชิญค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีและสิ่งที่เพื่อนต้องปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะ
2: การเขียนดีครับ
0: การเขียนดีค่ะอะไรที่ต้องปรับปรุงคะ
2: ไม่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงครับ
0: เพื่อนพูดชัดเจนดีไหมคะ
2: ดีครับ
0: พูดชัดเจนดีแล้วก็การเขียนน่าเชื่อถือดีนะคะปรบมือให้ทั้งผู้ฟังและก็ผู้นำเสนอเลยค่ะตอนนี้นะคะเราได้ฟังเหตุผลของกลุ่มที่1กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่5นะคะส่วนกลุ่ม3กับกลุ่ม4มีเพิ่มเติมจากที่เพื่อนๆ นำเสนอมาไหมคะที่แตกต่างกลุ่ม3มีเพิ่มเติมจากที่เพื่อนนำเสนอมาไหมคะไม่มีกลุ่ม4มีเพิ่มเติมไหมคะไม่มีถ้างั้นเราจะโหวตจาก3กลุ่มที่นำเสนอนะคะให้ยกมือว่ากลุ่มไหนที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะในเหตุผลที่เพื่อนเขานำเสนอมาให้ทุกคนหลับตาหลับตานะคะไหนใครโหวตกลุ่มที่1ยกมือเดี๋ยวคุณครูนับก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทั้งหมดกี่คนเอามือลงค่ะใครโหวตกลุ่มที่2ยกมือใครโหวตกลุ่มที่5ยกมือค่ะเอามือลงนะคะหลายๆคนหลายๆความที่เห็นตอนนี้ทุกคนลืมตาได้นะคะจากการนับคะแนนเมื่อสักครู่นี้แต่ละกลุ่มนะคะมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกันนะคะบางคนเชื่อกลุ่ม1บางคนเชื่อกลุ่ม2บางคนเชื่อกลุ่ม5ดังนั้นเรามาคุยกันซิว่าที่จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะคะตอนแรกนะคะวัตถุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อันนี้เราคุยกันไปแล้วใช่มั้ยคะจากตอนที่คุณครูถือวัตถุไว้ในมือตอนที่ถืออยู่วัตถุหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่คะ
3: หยุดนิ
0: ่
3: ง
0: หยุดนิ่งใช่ไหมคะพอคุณครูปล่อยวัตถุเป็นยังไงคะ
3: เ
0: คลื่อนที่ลงสู่พื้นนั่นคือเขามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่การที่วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้จะต้องมีอะไรมากระทำคะ
3: แรง
0: อะไรนะคะ
3: แรง
0: ใช่แล้วจะต้องมีแรงมากระทำนะคะวัตถุถึงจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้จากที่อยู่นิ่งๆเขาจะเคลื่อนที่ได้เนี่ยต้องมีแรงมากระทำแน่แต่แรงอะไรนะคะแรงที่มากระทำกับวัตถุใช่แรงจากมือของคนปล่อยไหมคะ
3: ไม่ใช
0: ่ทำไมถึงไม่ใช่เพราะว่าตอนที่เราปล่อยเราทำท่าแบบไหนคะเราแค่กางมือออกแต่เราไม่ได้โยนหรือไม่ได้คว้างไปด้านหน้าดังนั้นมีแรงจากมือไหมคะไม่มีแรงจากมือดังนั้นแรงที่ทำให้วัตถุตกสู่พื้นทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไม่ใช่แรงจากมือแน่ๆแล้วเป็นแรงจากอะไรคะนักเรียนในเมื่อเราไม่ได้ออกแรงตอนปล่อยแต่วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เป็นแรงจากอะไรคะอะไรนะคะ
3: เป
0: ็นแรงโน้มถ่วงใช่หรือเปล่ามาดูซินะคะแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นแรงอื่นที่ไม่ใช่แรงจากมือนะคะแล้วมันเป็นแรงอะไรก่อนที่เราจะไปรู้ว่ามันเป็นแรงอะไรหนูคิดว่าแรงนั้นมันมีทิศทางแบบใดคะวัตถุเขาตกจากบทในมือไปสู่พื้นแสดงว่าแรงนั้นมีทิศยังไงแรงนั้นจะต้องมีทิศลงสู่พื้นนะคะเป็นแรงที่มีทิศลงสู่พื้นเรารู้ได้จากอะไรคะเราทำการทดลองแล้วเห็นว่าอะไรคะเห็นว่าวัตถุที่อยู่ในมือตกลงไปที
3: ่
0: นั่นแหละเป็นหลักฐานที่แสดงเห็นว่าแรงนั้นน่ะเป็นแรงที่มีทิศลงสู่พื้นนะคะใช่แล้วทีนี้หนูคิดว่าแรงที่มีทิศลงสู่พื้นที่มันทำให้วัตถุตกเนี่ยเป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัส
4: ไม่สัมผ
0: ั
4: ส
0: ทำไมถึงคิดว่าไม่สัมผัสคะถ้าเป็นแรงที่สัมผัสต้องไปแตะวัตถุแล้วก็ดึงมาใช่ไหมแต่ตัวนี้มีการมาแตะวัตถุไหมคะเขาไม่ได้มาแตะวัตถุเลยแต่เขาทำให้วัตถุตกสู่พื้นได้ดังนั้นแรงนี้เป็นแรงสัมผัสไหมคะ
4: ไม่
0: สัมผัสนะเป็นแรงไม่สัมผัสตอนนี้เรามี2 อย่างแล้วเป็นแรงที่มีทิศลงสู่พื้นแล้วก็เป็นแรงที่ไม่เป็นแรงสัมผัสนะคะแล้วแรงนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรแรงที่มีทิศลงสู่พื้นแล้วก็เป็นแรงไม่สัมผัสด้วย
4: แรง
0: โน้มถ่วงเก่งมากค่ะดังนั้นเวลาที่เราลงข้อสรุปนะคะเราอาจจะเขียนได้ว่าที่วัตถุตกลงสู่พื้นตอนที่เราปล่อยจากมือเนี่ยเกิดจากมีแรงมากระทำนะคะรู้ได้จากเห็นไหมช่วงนี้ที่เขาบอกว่ารู้ได้จากเนี่ยเป็นการให้หลักฐานเขารู้ว่ามีแรงมากระทำกับวัตถุจากการที่เห็นวัตถุมันเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่อันนี้คือหลักฐานที่บอกว่ามีแรงมากระทำกับวัตถุแน่ๆนะคะแล้วก็จากนั้นเขาก็จะดูทิศทางทิศทางของวัตถุนะคะลงสู่พื้นนั่นหมายถึงว่าแรงมีทิศลงสู่พื้นนะคะแรงที่มีทิศลงสู่พื้นแล้วก็ไม่เป็นแรงสัมผัสนะคะเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะคะแรงที่กระทำต่อวัตถุมีผลทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นเสมอเรียกว่าอ่านพร้อมกันค่ะได้ข้อสรุปอย่างตอนนี้สรุปว่าวัตถุตกสู่พื้นเนื่องจากใช่แล้วเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองดังนั้นวันนี้เด็กๆลองสรุปให้ครูฟังสิจากที่เราทำมาทั้งหมดวันนี้เราจะสรุปว่าอย่างไรวันนี้เราต้องลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงเขามีลักษณะอย่างไรและเขามีผลทำให้วัตถุเป็นอย่างไรคะช่วยกันตอบเอาลักษณะก่อนแรงโน้มถ่วงเขามีลักษณะมีทิศทางแบบใดคะ
4: ตกลงสู่พื
0: ้
4: น
0: มีทิศทางลงสู่พื้นแล้วก็เขาเป็นแรงที่เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัส
4: ไม่สัมผัส
0: เป็นแรงไม่สัมผัสเขาทำให้วัตถุเป็นยังไงคะ
4: ตกลงสู่พื
0: ้
4: น
0: ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นนั่นเองนะคะก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้เลยเมื่อปล่อยวัตถุจากมือจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทำต่อวัตถุนะคะทำให้วัตถุตกสู่พื้นซึ่งแรงโน้มถ่วงเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะและก็มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกนั่นเองใครมีข้อสงสัยไหมคะเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้มีไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้ไหมคะถ้าไม่มีนะคะวันนี้ฝากเป็นการบ้านให้ไปแก้ไขหน้าที่6ตอนนี้หน้าที่6เนี่ยเด็กๆ เขียนตามความคิดของตนเองใช่ไหมคะให้กลับไปแก้ไขเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าข้อสรุปควรเขียนอย่างไรให้กลับไปแก้ไขหน้าที่6ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็นำมาส่งในชั่วโมงถัดไปได้ไหมคะได้ไหมคะการบ้านวันนี้หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่6นะคะการบ้านมีหน้าที่6แล้วและอีกอย่างนึงคือหน้าที่12ค่ะเปิดไปหน้าที่12ค่ะเปิดเจอไหมคะเจอหรือยังเอ่ยหน้าที่12นะคะจะเป็นแบบประเมินตนเองนะคะให้นักเรียนอ่านข้อที่1กับข้อที่2นะเดี๋ยวให้ไปทำเป็นการบ้านอันนี้คุณครูอธิบายให้ฟังก่อนข้อที่1เนี่ยจะเป็นการเขียนโน้มน้าวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นเมื่อสักครู่เราเขียนไปแล้วให้ประเมินตนเองว่าทำได้ดีหรือทำได้พอใช้หรือว่าควรปรับปรุงก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องที่ตรงกับความสามารถของตนเองนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าในข้อที่1เนี่ยเราควรจะทำให้ดีขึ้นอีกก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้ส่วนข้อที่2จะเป็นการลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือโดยใช้หลักฐานตอนลงข้อสรุปเรามีหลักฐานไหมนะคะให้ประเมินตนเองถ้ามีหลักฐานแล้วก็ลงข้อสรุปได้ ก็อยู่ในระดับดีก็ประ

0: ินตนเองใส่เครื่องหมายถูกมาถ้าคิดว่ายังทำไม่ดีต้องทำให้ดีขึ้นอีกหนูก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ตรงนี้เข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีอย่าลืมการบ้านวันนี้ของเรามี2หน้าหน้าที่6กับหน้าที่12เฉพาะข้อ1กับข้อ2นะคะโอเคค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของมวลและน้ำหนักเป็นอย่างไรในครั้งที่3นะคะซึ่งก็มีคุณครูจะต้องเตรียมนะคะคือใบความรู้เรื่องมวลและน้ำหนักนะคะในหน้าที่8ถึง9ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะตอนนี้ทุกคนเขียนไว้นะคะการบ้านหน้า6กับหน้า12หน้า12ทำแค่ข้อ1กับข้อ2นะคะเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

ถ้าป่วยจะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินยาได้นะคะถ้าเกิดเรามียาหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต้โอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆทั้งประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เอเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: เอจะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราใช่ไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่สองกันดีกว่าค่ะข้อที่สองนะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดเกสรดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิวรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปไหมนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
3: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะ

0: อบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
1: โอ้ยชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
1: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ่
1: าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
0: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
1: อะไรนะคะปลาดาว
0: ค่ะ
1: คำตอบคือปลาดาวถูกต้องนะคะเด็กๆ
0: ถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
1: ้ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
1: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
0: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6ออกเป็น2กลุ่มนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
1: ค่ะ
0: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่ไหมคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอกตอบกลุ่มที่1ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่าง

0: กันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วแหละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ยาน
1: พาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
1: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
1: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวขาหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
1: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
0: คือส
1: ั
0: ตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าแล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะคำมูลต่างกัน

0: ากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำประสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
1: ะ
0: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำประสมคะ
1: เฮ้เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: TikTok TikTok คำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็กๆ
0: มีคำว่า

0: ติกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: เอ๊คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็ง

0: จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
2: เด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
0: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
2: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่าลบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
2: อยดินสอ
0: นั่นเองค่ะใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
2: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
2: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะ
2: ต่อมานะคะ
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
0: คนสวน
2: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
0: มีกระดาษหรือว่ากระดาษนั่นเองค่ะ
2: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เรา

0: ายสำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆเอแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำผสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำผสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาผสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าลักษณะของคำผสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิลอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาผสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าการอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคางค
1: ่ะใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
0: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
0: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่ 1. การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพลานอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100% เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้ในเท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนไปทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงฮะเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงอุ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื่น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้ มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเออเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75-25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่าอย่างไรคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกๆๆๆเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ4-5วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงเฉยๆเป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบไปอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่มั้ยฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเค้าเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ4-5ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนว่าเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ย5ขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนคืนนะครับมันก็จะแถลงนะฮะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับเอาเวกนี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามเป็นช่องช่องเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่ไหมครับนะมีเป็นไงสวยไหมไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงเราก็ตื่นแล้วตื่นสั้นๆเห็นไหมฮะใช่ป่ะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันนึงเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าเออคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้โหสุขกับการหลับมั้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่มั้ยครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนทีนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณไงฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะแล้วคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่ขะแถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้โหแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายสบายเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆโอ้โหเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไออันนี้ผิดปกติแน่นอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับ

ถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกเอ้ยไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะแต่พื้นที่แม่ค้าต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7นะครับณปัจจุบันโหเจ็ดประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่5-11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงไหมสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถัดสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่มั้ยฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่หรือประมาณ7หายไป4แต่ว่ายังไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่ไหมฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับที่ดีเรียกปกติก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4 ทุ่มตื่นมา 6:00 นเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันเนี่ยลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันได้มีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นกันรายการชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากก็อีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเขาเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างอันสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมคือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยากับการตอบสนองต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนกับปฏิกิริยาตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกมั้ยฮะอันนี้ช่วยไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกมั้ยครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกมั้ยครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระแค่กระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่าๆ5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่ไหมคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอะเรื่องนี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปกลับแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแหงหรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินๆนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าเอา

0: มีคนอายุน้อยเป็นคนอายุน้อยส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวแต่เป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็น A เนี่ยส่วนใหญ่ A ยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่คือง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปเมื่อคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆเลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีอ่ะมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอ่ะ 3-4 ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งนึงนะถ้านอนเหลือ3ชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่มั้ยครับมันจะกระตุ้นสมองได้ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมถ้าเกิน3กรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟคมีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างทั้งนั้นแล้วมีกรรมนี้ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบบที่เราชอบมั้ยหอมอะไรดีแก้วนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอมั้ยฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมต๊อกแดกต๊อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมีสองแบบฝันที่เราชอบคุยกันเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยมันก็คงสนุกตามร่างกายของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเล็มลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปซื้อของเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเลมมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเลมที่เราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชติในวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะ

ครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณเนี้ย 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณเนี้ยจริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่1เป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็คือในตัวตัดว่าประมาณนั้นปกติประมาณนี้เท่า10เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนะจริงๆไม่สัตว์ไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าโรคลมหลับมาจากชื่อคำว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวล่ำเวลาเอเรกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเลย3นอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ่มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักเหมือนจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้78กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียแล้วกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้เช่นโรคลมหลับที่ผมว่าไปนาโคเลปซีหรืออะไรพวกนั้นนะครับเซอร์คาเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ดแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ของผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆนะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับมาถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกหลับๆตื่นๆหลับๆเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไหมนะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟตทีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นนอนไม่หลับแล้วมาจริงๆมาด้วยอะไรมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงท่านทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่สองโรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคลมหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับ

0: พบไหมเยอะไหม1 ต่อ 2,000ก็น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏไอ้ช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุอายุ10 กว่าถึง 20 กว่านะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงลอยต่อระวังจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเลมสลีปโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอำผีอำเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอำเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนเลยอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดเลยเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปกองสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมไม่บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขาก็ตุ้นตรวจไปเขาก็ตุ้นไปนะครับนะเขาก็ตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชได้ 2-3 คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะสักประเดี๋ยวก็เป็นปกติอันที่2โรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบด้วยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะมั้ยเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นน่ะสักเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40 ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40 ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวมันเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพาร์กินสันไม่ได้เป็นโรคพาร์กินสันนะครับแต่กินยาพาร์กินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอนอนหลับผิดปกติในสูงอายุผมบอกแล้วในเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัตราประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอแสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่สองไอตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอ่ะอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่สามไอตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายอีกช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็น ช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนที่ใดขากระตุกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กันในช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันและมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นงี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหมยกแยกยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาอะไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับนะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็จะทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบนึงแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินและโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูแหววิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละเดี๋ยวเป็นตรวจกลางวันนี่แหละที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับก็จะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดนี่ไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมยังไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านน่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์กมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมามาร์กมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราแล้วก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายๆคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมา สดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นนะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานไหมฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะฮะเป็นคำถามกันนะเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว20-30นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือจากคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่หนึ่งเงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่พอเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะเริ่มต้นมันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอ2-3คืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่4ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะสมมติว่าหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจหรอกทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนไม่หลับที่อยู่หอพักหรือว่าบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยฮะหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำวันนี้ผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2ทุ่มกินโค้กไปแก้วหนึ่งขวดหนึ่งเหนื่อย5ทุ่มนอนหลับปุ๊ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเดี๋ยวนี้ถ้า3ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหนึ่งกินกาแฟไปแก้วหนึ่งไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี่เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะครับในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังกายหัวใจเต้นตุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ บอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น5โมงบางคนทาน2ทุ่ม3ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆ ก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะแล้วโอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอเราทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากเราหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกรดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มก็คือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มก็คือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากละครเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะเมลาโทนินจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมา ไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไปซึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณที่บอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน2ทุ่มเราตื่น6โมงมันมีเวลาอยู่10ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอน6หรือ7ชั่วโมงพอมันทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มยัน6โมงเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอะนะกินขนมกินขนมกินขนมพอถึงเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกสักชั่วโมงนึงพอถึงดึกๆกินเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนนอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหม 1. เราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทั้งหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะโหมันง่วงน่าดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะมันจะเริ่มง่วงง่วงง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหนบางคนไปหาหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่หกโมงหรือทุ่มสองทุ่มเพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับบางทีมัน3 4ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน2ทุ่มเราก็ไปหลับตอน5ทุ่มเที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วฮะเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน5ทุ่มก็กินตอน5ทุ่มไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะรีบกินตั้งแต่2ทุ่มให้หลับตั้งแต่2ทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขออกอากาศทั้งหมด2ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทาง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโต้โอ้ต
6: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
8: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะ

ขณะในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้4
4: ohm ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
0: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราว

0: เดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ
1: ้ะเพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำมานานอยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติด
2: ของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: นาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยนะคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดลาวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดลาวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได
0: ้ต้องยังอยู่ในทำเลด้วยเนาะ
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่

0: คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
1: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
1: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่มั้ยคะ
1: แล้ว
0: คือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
1: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
1: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
1: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
2: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
2: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
3: เบ้า
1: เว้นตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
2: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเด็ดทัก
0: อะไรอ่ะ
1: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
3: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรด
0: ปลารูอะไรรดๆนะคะ
1: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะ อ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งครึ่งเลยค่ะอันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขุดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ข
1: ุ
3: ดทีครึ่งค่ะขุดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นไข่โกร
1: นจากไข่เลยจ้ะหรือว่าตักไข่น
3: ั่นเองตักไข่ก็เป็นไข่บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
3: ่ไข
1: ่ไข่เลย
3: ไข่สองใบ
1: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาเลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ในย่าน
1: บ้านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขู

0: ความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้มไหม
0: น้ำปลานี
1: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานเอ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ผมปลาหวาน
0: ไม่เนื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช
0: ่
1: ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้เลยอยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็บอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมให้มากก่อนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จ
1: ะปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่สาคูลงไปค่ะ

0: ไปร้อยกายมันรูปไว
1: ้ขวดอะไรอ่ะร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
1: เออร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: เปิดห่อหมกก่อนเลย
1: อันนี้
2: เป็นของเธอ
1: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะ
0: ให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
2: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับ
1: นี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันๆกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมาจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยอร่อยเลยอร่อยมาก
2: นี่
1: นะห่อหมกอร่อยมาก
2: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพอจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกิน
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: จริง
3: อร่อยอีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต
4: ้เอาสำลักเอง
0: เอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม
5: ่
0: อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยจะพูดบอกอร่อย
1: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้วจ้ะ
6: อมรินทร์ทีวี

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผัก

0: คุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูราเนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: คุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆเนี่ยค่ะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
1: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอบเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
1: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
1: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้ว
1: เราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเขาไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
1: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศนุ่มเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้

0: คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
1: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
2: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากมากเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
1: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
3: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
1: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
4: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะคะ อ้าวแม
5: ่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
4: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
5: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
4: อ๋อจ้า
5: เร็วๆค่ะ
4: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
6: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย
4: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
6: ้ก็หนูคิดถึงไง
4: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
6: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
4: ตีให้เลย
6: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
4: ่ฮะ
6: นี่ไงไปลาออก
4: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
6: จริงจริง
4: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
6: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
4: เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
6: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
7: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ

0: ันหนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
1: เรื่องนี้พ่อแกจะต้องรับรู
0: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
2: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
3: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำผมนุ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
4: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
3: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
0: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
4: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
0: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
4: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
0: ๆยังไงนะพ่อ
4: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
0: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
4: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษสยามเลยก็ได้
0: เกษสยาม
3: อุ้ย
0: เกษสยามคืออะไรย่า
3: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
0: พ่อใจหนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
4: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
0: สัญญา
4: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
0: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ้ะพ
4: ่อองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
1: กับแกด้วยไงแค
0: ทถ้าหนูเรียนจบนะแม
1: ่
0: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
1: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนึกออกแล้ว
1: อะไร
0: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
1: ชื่ออะไร
0: ร้านคุณอึ่งอ
1: ่
0: างอบอบ
1: มันจะดีเหรอแก
0: ดี
1: นี่นางว่า
2: เกียดนะ
0: หนูว่าได้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: หนูว่าได้จริงๆ
1: ชื่ออะไรนะ
0: อึ่งอ่างอบอบ
3: นางอ้วนมาช่วยย่าเจียวกระเทียม
1: ก่อนเถอะ
0: จ้า
1: แม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกไปเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
0: เดี๋ยว
1: แม่แกว่าเอา
0: คุณ
1: ไป
0: อบอบ
1: นี่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอย่า
5: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
6: นึกถึงย่าค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ๋งบอกว่า
1: ใช่เลย
6: จริ งอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
7: เรียกย่าว่าแม
6: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ๋งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
7: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังพ่อเขาไปทำงานไกล
6: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
7: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
6: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
7: เหมือนเลย
6: งั้นก็หยุดเลย
7: ใช่ๆ
6: แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
7: ใช่พ่อก็พูดฟันธงอย่างนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
1: ค่ะ
7: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะ

0: เป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้เพราะมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
1: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
0: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกว่าดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนภาษาใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
0: ค่ะ
1: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
2: พ่อเชิญครับ
1: ค่ะ
2: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
3: ก็อยู่เมืองนอกเมืองไกลนะ
2: ครับ
3: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วล่ะเขาชอบนี้ก็เอ้าให้ชอบก็ชอบไปเลย
2: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
3: ้
2: ว
3: ไม่โกรธ
2: ปล่อยเลย
3: ปล่อยเลย
2: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไง
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
1: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
3: ไม่เคยทำใจกันเลย
1: เหรอคะ
3: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
2: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
3: ้ไม่อายเลย
2: ไม่สนเลย
3: ไม่สนอายเลย
2: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
3: ไม่อายทำไมอ่ะ
2: นั่นน่ะสิน
1: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
0: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
1: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
3: มีคร
1: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงลูกพ่อก็ให้ดูรูปนี
3: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
1: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ
2: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
3: ตอบไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
1: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
3: เปิดเผยครับ
1: ไม่ได้ปิดบัง
3: ไม่ปิดบัง
1: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
3: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
0: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอะ
2: น
0: ั
2: ่นแหละสิ
0: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
1: ใกล้จะจบแล้ว
0: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีมัดไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
1: อาวุธ
0: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
2: ปรากฏว่า
0: ก็ไม่ได้กลับไป
2: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
0: ใช่ใช่
2: ไม่ต้องเสียเวลา
0: ไม่ต้องเสียดาย
2: อยู่ที่มีความสุขไปทั้งนู้น
0: ใช่ใช่ใช
2: ่พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
1: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
3: วุฒิเมื่อกี้ไม่ได้
0: พูดกินไม่ได
3: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ค่ะ
3: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
2: ครับ
3: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
1: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
0: ทราบค่ะ

0: ชอบที่เขาจะไปทางนี
1: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
1: ยังไงมันก็อยู่ได
0: ้ใช่ค่ะ
1: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
2: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
1: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
2: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
1: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
2: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
3: มัน
2: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
1: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
3: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะมัวแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
4: ่นี่แน่นางแอดยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะมัวมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
3: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
4: อะไร
3: มานี่
4: ไปไหน
3: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
2: ่
3: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
4: ดูสิอีนางเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนาะว่าไหม
5: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยกับไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
4: เดี๋ยวฉันทับให้เองดีกว่า
5: อยู่ว่าม
6: าแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไง
3: มาอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
6: สวยนะ
3: เออ
6: แบบใส่สิ
3: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
6: เอาเหรอ
3: เออ
6: แบบนี้
3: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
6: ถ่ายมาลองสิมาลองส
3: ิ
4: อะไร
3: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
4: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
3: เร็วเร็ว
6: มา
3: ใส่หน่อยใส่หน่อย
6: มา
4: เอาใส่ทำไมเนี่ยลองทาบดูสิ
3: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนางแบบให้หนูหน่อยเร็ว
4: เนี่ยนะโอ้โหสวยมากเลย
3: ดูเออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
4: ใส่หนูเลยนะ
6: นี่ไงตักมาสำหรับแกเลยนะนี
3: ่นี่ได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งดู
4: หนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
6: อุ้ยจะตาย
3: พอดีแม่อึ่งเลย
6: ใช่ไหม
3: ลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
4: นั่งทำไมเนี่ย
6: นั่งสินั่งนั่งนั่งก่อน
3: เอ้ยสวยนะเนี่ย
6: สวย
4: อะไรเนี่ย
3: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
6: จอ
4: ฮะ
3: น้อง
5: อะไร
3: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้าง

0: านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนอะ
1: รักรักรัก
0: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ลูก
3: หัวละนางแคท
2: เกดอย่าบอกนะว่านี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนอ่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
0: ก็นั่นแหละนั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
3: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
1: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
0: ดีใจกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
2: เออมา
0: ถ่ายรูปดีกว่า
3: ถ่ายให้เรา
2: ถ่ายครอบครัวแล้ว
0: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
3: อยู่อย่างเงี้ย
0: ได้
3: นะ
0: ย่าเป็นถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
3: ้แฮปปี้ก็ได้
0: แฮปน้อยน้อยปีเยอะ
3: แต่เมนถ่ายให้สวยๆนะคะ
4: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
0: แฮปปี้
4: อีกรูป1 2 3
2: แฮปปี้
4: เดี๋ยวนะพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยคะจูบแก้มนิดนึง
2: เอาหน่อยเอาหน่อย
4: 1 2 3
0: แฮปปี
4: ้
1: ขอบคุณมาก
4: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
1: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
0: โอ๊ย
1: มาจูบมาจูบลูกฉัน
4: ข้าทายข้าทาย
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะจะอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะอย่าไปละ
3: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่อึ้งหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเงี้ยและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอะอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ๋งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ๋งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: ออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ๋งคือ
1: น้องสาวแม
0: ่ อ้าวนี่ทันพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆทันพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ๋งน่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ๋งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ๋งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ์
3: พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได้
1: ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
0: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย คือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
1: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมัน ถ้าเป็นคนอื่นทำอ่ะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอ่ะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตค่ะ
3: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
3: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
3: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
3: อย่างเช่น
2: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอช้าก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
1: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
0: ชุดของเราได้ที่
1: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
0: สรุปร้านชื่ออะไร
1: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบอบค่ะ
0: ปาจิงโกมาจากไหน
1: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊ะกลางๆใช่ๆๆคือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
1: เ
0: สริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
1: แต่งหน้าทำผมตัดผม
0: แค่นั้น
1: แค่นั้น
0: แล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่1มันมาได้ยังไง
1: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
0: แค่นั้น
3: ตัดเป็นเลยเหรอคะ
1: แค่นั้นตัดเป็นเลย
3: โอ้โห
1: คือด้วยความคือแค่จะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
0: ค
1: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันนี้แคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบกลายเป็นว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
3: ค่ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยนี่หว่าเอาก็เอาตัดต
3: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
1: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
0: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
3: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติญาติก็มาช่วย
1: ค่ะญาติญาติก็มาช่วย
0: ครับ
1: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นและจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
0: ้
1: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
0: ี
1: เวดดิ้งมีคาเฟ
0: ่
1: มีสาขายำ
3: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
1: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่ใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
3: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่าง ขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
0: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจ
6: ก็ดูรักเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอะถ้าเกิดเขาไปอะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
0: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไหม
6: พ่อ
0: กัน
5: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนหนึ่งมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
0: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
5: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
6: แม่เอิง
5: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
6: หนูไปคุยกับมัน
5: อ
6: ะมันบอกว่าพ่ออะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
5: เออไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยไอเวนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
0: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
5: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
7: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
1: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
7: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
1: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปย์ผู้ชายอ่ะ
7: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
1: ใช่อยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเราอ่ะมันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราอ่ะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราอ่ะเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราอ่ะจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
3: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
2: ไม่เคย
3: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
2: เหตุการณ์เดียวฮะ
3: ในชีวิต
2: ครับ
3: ค่ะอะไรที่ทำใ พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
2: มันพูดไม่ถูกอะ
1: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
3: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
2: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
3: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
4: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
3: ค่ะ
4: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
3: ค่ะ
4: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
3: ค่ะ
4: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
3: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
2: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
0: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
1: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
3: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
4: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
3: ตัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
4: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็น
4: เราจะเป็นนี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ถ้าเห็นผู้ชายมา
4: เธอต้องอยู่กับฉัน
0: ทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
4: มองเข้าไป
3: แม่นี่เอง
4: นี่แหละ
3: แม่น
0: ี่
3: แหละ
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
2: ไม่ห่วงนะครับ
0: ก็สบายใจแล้วในฐานะของ
2: พ่อสบายใจแล้วตอนนี้
3: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
1: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
3: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
3: ค่ะ
1: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกกูอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะ ถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
8: รักไหมพ่อลูกคนนี้

0: รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
1: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
2: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะฮะ
1: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
3: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
2: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
1: ได้มั้ยตัวเล็กขึ้นมาด้วย
3: มา
1: ชื่อน้องอะไรคะ
2: มันตาม
1: ันตรารักพี่แคปขนาดไหนคะ
4: ก็รักมากค่ะ
3: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
2: ใช่พ่อใจดีมาก
1: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคปมาก่อน
2: ใช่
1: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
5: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
1: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
6: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
3: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆ
1: ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

0: ายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาล
1: โดยมีฤดูร้อนฤดูฝน
0: และฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยว

0: การที่เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับและตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันครับเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามการเดินทางนี้พร้อมๆกันครับ
2: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
3: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีให้กับคนที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
1: การเดินทางเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่แม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
2: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ
1: การใช้เสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อที่สำหรับใช้ในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับก็ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อเท้าของคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาในการทำภารกิจของเราแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะที่มีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับความชื้นในเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้าลัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้น หมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟนะครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำภารกิจพร้อมๆกันครับ
2: ในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

นะตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดหนาจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าเปื่อยทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเจออุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของต้นแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทางพาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับ
1: ชุด Survival Kit นะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 4-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือลวดนะครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งนะครับการใช้ลวดแบบนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปลองใช้ดูว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ครับ
0: ลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งแค่เอามือลูบก็รู้แล้วว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะครับทำการตัดกิ่งไม้ให้ท่านผู้ชมดูว่าอุปกรณ์ที่ได้มานั้นเนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ครับ

0: ปกรณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้อาจต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ในเรื่องของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะและทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พรางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

0: 非常饿。
1: เดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังไพถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพจัดป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหมีผมเลือกใช้บังไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บังไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบังไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเย็นแล้วและเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไปดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดอีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั้นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็น

0: ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคาสูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้ช่วยปกป้องฝนให้กับคุณในระดับนึงครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่พื้นผิวที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์เหมาะมากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นจากพื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: และผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าป่าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักและคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักซาวเวอร์รุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

0: ันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวทานได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับการนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมใช้นั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปลแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีทเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีทนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัววีแบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปลและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้ขึ้นลงสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปลเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นทางสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปลและถูกช้างเตะเปลและมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็เช็คพื้นที่ก่อนที่จะปลูกเปลทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญ

ที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์

ในที่สุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: ควรไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องใช้มันแล้วคุณไม่มีก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว

เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางในวันนี้นะคะพบว่ามีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาตรวจสอบพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเ
4: ข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
7: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
3: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
4: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
4: นั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
4: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันน่ะเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: ได้คนรู้เยอะเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้ เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้ฟอร์ออล
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: อกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อมแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์พิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil PTIL pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพาสเจอร์ไรซ์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักๆ
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอานี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสมัยเราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเราม
0: ี
1: คนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะฮะแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามมาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้

0: ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนนึงซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับนึงว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
3: ก็ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้โถ้ามีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันมั้ยครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
3: ใช
0: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให้
0: งานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอดเลย
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ด
0: ื่
4: มน้ำในการ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยนี่เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
0: ม
4: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแต่ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
5: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

0: มือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟ
4: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: สำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี 32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นมันสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ100กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
2: ขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรลองนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู่
1: ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันนึงมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
0: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: แคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
4: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
6: เพลินๆฟิน
7: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
8: จริงๆเราขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ cleansing mechanism การค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีมันก็จะสังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่ละขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: หูมากหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันเนี้ยเอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: ทะลุยังทะลุ
4: มันเหมือนเป็น
5: ยังไงครับแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะคะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้เพราะเองได้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเราอยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยใหเห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่า จะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปีค่ะ
3: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
6: เฮ้ยโอ้

0: เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อนึงก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆ นะคะก็อันที่2อันเรื่องวอทนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่3ก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจต่างข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบละค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกก็มีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิด ระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆระเบิดอะไรไปดูนี่เป็นจุด
2: อะไรครับขณะนี้เกิดการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบสนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยแล้วไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดๆก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสอะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
3: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆและตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้ว

0: ื่อตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆทั้งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พิ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
1: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างนึงซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่า clean มันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะ clean food เนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายclean food เนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบ clean food เนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่มั้ยคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันธุ์หายากหรือพันธุ์โบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ

หลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำใหเรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66

ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: ุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวอุบานี่แหละครับขอถูดอดดู
2: ซัวๆก็เรื่องมกปะฝากอ่ะก
1: ็นั่นโอแฟเฟล่ะอืม
3: ก็ต้องกันเลยไม่ชอบเ
2: ลยฟัง
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิง

0: Ça tombe dans la ligne. Lui, le pauvre là.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ตบายูนี่บําเนบตประชาชนประสาทขอเถียงนี่สารเลือดสุสอสาสอดคู่คู่พอพอตุเลือดประชาชนอันนี้อัลลาอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตเดปาสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี้นี่ปฏิบัติในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาชนมาอาถวายมันนับเป็นอาตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว่ยประชาประชาประชาอุตสาห์แค่นี้เนี่ยอันนับเป็นเวลาประชาอุตสาห์ลดติดดูท้อเด้อดูบ้านเนี่ยเคลียอาถอเคลียบูอาถอคนนี้เนี่ยประชาบายุดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาถอเย่ดอเทนเนี่ยเป็นนับเป็นเลือดไซนี่เนี่ยป้าอาการนับเป็นเลือดไซนี่มาตลอดอันนนกก็เลือดคิกทุกชิกิไล่จันทร์ชิกิตอนเนี่ยป้าไซเลือดประกาศเตะก็ตะขับตู้ก็ละเราทำแบบนี้ปกติประตูตะขาดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยปะป่าเราทำสูตรทำเรื่องปกติสก๊อวีลักขี้เนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูแล้วเว้ยไปอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยถ้าอยู่ข้อเลยถ้าประตูตะขาเราจะอุดเสียบาตุนทบาวีเราทำแบบนี้เลยก็เอ็งย่อพวกก็เราจะตุนนอร์ข้าบาแล้วคนเนี่ยตะขี้นี่เปล่าตัวปูเนี่ยแต่เลสิยานอร์ข้าบาโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะก็ก็ตาตาเคลกันจีล่ะสารเล่นนี่เนี่ยที่เราเต้นกันเนี่ยปกติประตูดักขาดปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคู่นี่แหละตัดล็อตเลือกไปยอสูโอจ้าล็อตนี่ให้อ่านเขาดิคือได้ตัดล็อตเลือกไปยอสูตัดเรียนเนี่ยมาคิดเขาไว้ดิสารเลือกก็ตัวสารเลือกขัดชุนยาตัดพี่ดามาขัดชุนยาตัดดูได้ยากอ่ะพลาเชื่อเชื่อปลอบปลอบจานี่ล่ะตัดล็อตตัวน้อให้อ่านเขาตัดล็อตตัวน้อมาคิดเขาตัดล็อตตัวน้อมาดูเขาไว้จานี่
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
3: แค่ดูดบางเนี่ยแต่เจอบางอะไรจะเรียกก็ประกาศใจก็ที่เราประกาศใจก็ไม่ได้ก็ป่าเราเนี่ยเคลียร์เนี่ยประกาศว่าเชฟเนี่ยเนี่ยเราทำมาว่าเนี่ยชิลกันแต่พอเป็นเราเนี่ยมาเจอก่อนแล้วสำหรับเราเมื่อสักครู่เราเล่นก็เปรียบเป็นประมาณเนี่ยเด็กแค่นี้เนี่ย
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มุกโลกกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวว่าเราปิดดูแค่นี้ดูว่าเรามุกโลกกว่าดูเลยตาตาเปิดตาช่วยลูกเบื่อว่าเลยตาตกหูแม่เพราะคนนี้เราปิดเดี๋ยวเราปิดดูแต่นี่มุกโลกกว่าว่าเขากลัวที่ตาทุ่ดตาตัวนั้นนี่มหากรพาคุปสิมอ่ะเอาไว้มหากรพาคุปยอดดูและตาทุ่ดตาตัวกลัวที่นี่คนนี้มุกโลกกว่าไปปิดดูปกติตอนนี้ซีครอบโลเลปมานาเปิดตาเลไปยอดตาเรตักเลดีแลอุดมมุกโลกกว่านี้ก็หนูรอดูลูดูเบอร์ว่าเด็กก็หนูรอลูเบอร์ว่าลูมุกโลกกว่าเคลจ่าเลยพอไม่เสียงานรอตีเขาเด็กปดอปดอสเดอร์ภาษาอังกฤษปดอบาปภาษาอังกฤษปดอบาปพูมาร์กอดมุกโลกกว่านี้อาศัยเนื้อดีเลยปาพูมาร์กอดเท่เลยปดอบาคือเสียงานอ้าวมือมาเด็กปดอภาษาเกษตรกันนี่หรอมั้ง
3: รอที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่หนูรอแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนในเรื่องนาฬิกาอาจารย์ที่นาทีที่แล้ว
5: ยี่ตาทีเนี่ยไอหมอคนนี้แค่ยี่เนี่ยเอ็ดเอาได้แล้วเพราะว่ากุญยอกรุ่นนี้ปกติไปดูได้แต่ดูได้ยาดอบักฮาร์ดแต่ดูได้ยาเนี่ยเอาไว้สิมีดูได้นี่ติญญาเล่มาวัดนู่นแบบหมอมีมาวันนี้เอาไว้พวกเอาไว้เสียสมุสีบุนิกสีอาร์ล้อคนเนี่ยเอาไว้ทุเรศกูดอแค่ดูกีบวันเล่ที่รู้ก็เตะแล้วปกติสิ่งที่ดูได้ดอเล่สนุกหมอยิ่งมีแต่ละอากาศผ่านเนี่ยก็รู้สึกร้อนเนาะแต่มีแต่ละอากาศผ่านเนี่ยอาเกวตัดดูทายาหน้าเกตุอเลเลปที่ละก็ว่าเนาะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกิชาล้ออาดูปิยอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบพื้นแต่เปล่าเลยกับประตูตาคาร์ลอติลาเซนียี่ทีละอากาศละมั้งหน้าเกเป็นมีกว่ากิเลปกคบนาลาเลปุกุยละสบายอุจิเพ่เอเสียตัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาเพราะว่ากุญยตุนเนบะภาษาตะนาเกเอาไว้ที่ทุนิเวดาเซลต์ดอเมื่อไปยอดสุขเนี่ยทุนิเวดาเซลต์ดอเมื่อเวลาเอาไว้ที่อาเปลติพันเลฮิเวดากรุ๊กลีวาตาดอทุนิเวดาเซลต์ดอเลต่อคิดต่อตุนุยต่อบัวเวนีดอเอาไว้มาเนกิเวดาเพราะว่ากุญยติพันละไปยอดไปดูไม่สมบัติพูดดีเนสเปลดอลล์คินิตันยาทบุเอไม่ถือเอตัสเซอร์ดอดีเนแพ้ว่าติดถือตัสเซอร์ดอดียาคันเนบุเอกุญยติดพับไม่โตกระเจาะบาปตาบันเนยิทีเลบุเอกุญยกลืดดูก็ล้มหายไปล้มอ่ะยิทีดีเนเอาไว้เนี่ยดูประเดี๋ยวตัวดูตินิทาตาเลเอาไว้ต ta sugu wa ti pha ba no bo wa ki nyo ku lu ni be me ti nya lo ta la be me bu ki nyo ku lu ni mo be me ku kle se ga se ra ma ra la ta ga la be lo be kle pe ten da wa di ta te do wa to ni be yo ku lu ni be du yo ku na lo mo so
1: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
6: ถ้าชอบแล้วนี่เพื่อนดีเพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ชอบแต่เราอยากที่จะเข้าใจไปลำเลยโดยแบกเกียร์ตัดเด็กว่าเดี๋ยวถ้าชอบแล้วเราถ้าชอบเลยตอนนี้เกียร์ที่เราเล่นเกียร์ดิมตอนนี้พลังมาตัดเจ้าเล่นยาลมขับรถเลยไปแล้วเลยนี่คนนี้เกียร์กว่าเราเกียร์ดิมพลาดพลาดชีล้อแล้วมันเกลียวบริวารพลายอีหลงตาโอกตีทองเนี่ยถ้ากี่เวลาเราประชดมันดีมั้งปัจจุบันถึงมือตีบริวารเราที่ก็คุ้มนาดีพะคนเนี่ยวันเนี่ยไม่ได้ตู้ชุดตาชุดเลยพอกมาตะกร้าชุ่มยามมั้งเนี่ยเลยปู่เลยที่กล้าก็เคยเดาไปเอาไว้เช็คลอตตากินนี่ก็ปกติยังเด็กคนนาดีพะเลยกินยาก็เสียดีมือเนี่ยดีเป็ดเอาเลยพบดอตัสบลีดีปากาอุดาคุยยาเลบากีบาพิลมาดบะเปอร์ลบาราสารสุนเปอร์ลบาเลบปากิญอคนดูเรมาดคุยได้ยาดีดีพอดีพอสามีกิปอมเซิร์ฟาเลอุดาเลที่ก็กาเปอร์ดอตัสบลีดบาพิลบาฟุโอมูดบลีสุนเปอร์ลบาปากิลีกิญอเฟสิกาเอดาโอมูวัดดีเนรม

คือครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผล

0: สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมี

0: เขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบเท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซตตี้โบโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: น้ำกระท่วม
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซตตี้โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอปเท็กซ์ทิลจำกัดสมาพันธรัฐสวิสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดิไอสไตน์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายเกวินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดอลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองสังกัลเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกัลเลนเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกัลเลนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติ พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคเทียลจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:20 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน142คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คน โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์นพคุณคล้ายพันธ์ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน4ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขทั้งนี้การทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากจะช่วยควบคุมประชากรและป้องกันโรคร้ายแรงในระบบสืบพันธุ์แล้วยังสามารถป้องกันโรคมะเร็งอัณฑะลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ป้องกันการเกิดมดเสพเป็นหนองและลดโอกาสการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมในสุนัขเพศเมียอีกทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความ

ู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยตลอดจนความสำคัญของการทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน72ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน130ตัวการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืนเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีด้วยการทำหมันในสัตว์อายุตั้งแต่4เดือนเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึงร้อยละ95สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดบึงกาฬตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปี2569มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.6ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งได้ทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี2573องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้ณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธ์วัดทัตยาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิติยุตโตเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวชิรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวชิรภาสองคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีนายวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีนายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการและกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าประชุมมีวาระการประชุมสำคัญอาทิการพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568การขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569การพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่31มกราคม2568หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระพรหมวัชรธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวัชรสารบัณฑิตวัดประหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์แสดงพระธรรมเทศนาสังคหวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติด้วยทรงสงเคราะห์ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ประการประกอบด้วยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงปลอบขวัญทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.การยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลลาบิตริชและเดลลากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหันนพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันวัดขแมดจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดเท้าราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
และวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาจังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.นาทีถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางสายตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการบริการตัดแว่นสายตาจำนวน3อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,594 รายจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมือง
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องปาร์คครับวันนี้นะครับน้องปาร์คแล้วก็คุณหมออ้อยจะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักและความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดอีกเช่นเคยครับ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับหมออ้อยและน้องปาร์คเนี่ยอยู่กันที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับน้องปาร์คดูสิครับเห็นไหมครับท้องน้ำแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีเลย
1: ทุ่งนาทุ่งนา
0: แล้วที่สำคัญนะครับนี่ควายครับน้องปาร์ค
1: ควายโอ้
0: น้องปาร์คเคยเห็นควายมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
1: เคยเห็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้ครับ
0: จริงนะครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยเนี่ยจะพาน้องปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับควายอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องปาร์คอยากเห็นหรือยังครับ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: เราไปดูกันเลยไหม
1: ไปเลยครับ
0: ไป
1: หมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราอยู่ที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
0: อ๋อน้องปาร์คสงสัยใช่ไหม
1: ใช่
0: สงสัยเหมือนหมอตอนแรกเลยเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องปาร์คไปรู้จักกับพี่น้อย
1: พี่น้อย
0: เนี่ยจะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดที่น้องปาร์คสงสัยหรือว่าการสอนเกษตรวิทย์กับควายเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วน้องปาร์ค
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่น้อยคร
2: ับสวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับพี่น้อย
2: ครับ
0: สวัสดีครับน้องปาร์คมีคำถามมาถามพี่น้อยเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้มาถามผมบอกว่าให้มาถามพี่น้อยดีกว่า
2: อ๋องั้นเชิญเราไปนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเคครับข้างในดีกว่า
2: ครับ
0: วิวสวยด้วยเนี่ยน้องปาร์คดูสิ
1: โอ้น่ารัก
0: น้องปาร์คคราวนี้เราได้ที่นั่งสบายๆแล้วน้องปาร์คมีคำถามอะไรถามพี่น้อยเลย
1: ที่นี่นะครับเป็นโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
2: อ๋อคือย้อนกลับไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นของชาวบ้านนะครับมีก็พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชวโรกาสนะครับ โปรดเกล้าให้นายสมจิตกับนางมณีอิ่มเอิบนะครับได้เข้าเฝ้านะครับน้องเกล้าถวายนะครับที่ดินจำนวน110ไร่นะครับ3งาน
0: โรงเรียนนี้คือ110ไร่เหรอ
2: คร
0: ับ
2: 110ไร่นะครับ
1: โอ้ใหญ่บะเลอเทอะ
2: 3งาน81ตารางวานะครับ
0: เยอะเลยฮะ
2: ซึ่งที่ตั้งคือตำบลสารลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับ
0: การสอนเกษตรวิทย์นี่มันมีความหมายไหมครับ
2: อ๋อมีความหมายครับการสอนก็หมายถึงควายแปลว่าควายนะคร
0: ับ แปลว่าควายการสอนควาย
2: กสิก็ย่อมาจาก
0: เก
2: ษตรกรเกษตรกรรมแล้วก็วิทย์ก็ความรู้วิทยาวิทยาการ
1: ความรู
0: ้รวมเป็น
1: การสอนกสิ
0: วิทย์นะสอนกสิวิทย์ก็คือโรงเรียนควายโรงเรียนสอนควายพูดง่าย
2: ๆในการทำเกษตรกรรมและความรู
1: ้ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนควายกับการไถนาครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าควายทุกตัวเกิดมาเนี่ยก็ต้องไถนาเป็น
1: ใช่ตอนแรกผมก็เลยก็เกิดมาคือไถนาเป็นเลยทำไมต้องสอนด้วย
2: อ๋อเหมือนกันไม่เป็นครับคนเหมือนกันเกิดมาก็ไม่เป็นก็ต้องมีการเรียนการสอนเนาะการเรียนรู้ควายเหมือนกันครับเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเป็น
0: เขาเรียกวิชาไถนาพูดง่าย
2: ครับ
0: วิชาไถนา
1: วิชาไถนา
0: ไม่ธรรมดานะ
2: คืออันดับแรกการฝึกควายคือต้นคือเราจะสร้างความคุ้นเคยคือเขาไปกินหญ้าไปอาบน้ำไปลูบหัวเขาเช็ดตัวเขาให้เขาคุ้นเคยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราน่ะเราจะไม่ทำร้ายเขาอย่างเงี้ยให้เขารักเราเรารักเขา
0: พี่น้อยครับที่พี่น้อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมและน้องปาร์คเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นไหมครับ
1: สัมผัส
0: ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋ออยากทำว่างั้นเถอะที่นี่นะครับเราจะมีกระบือนะครับแต่ไม่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบือนักเรียนนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระบือครูจะเป็น2 อย่างเลยคือเขาจะเป็นทั้งครูแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นกระบือทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านไปดูครับจะได้ดูนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับ
0: อ๋อเฮ้ยผมกับน้องปาก็ต้องเดินไปข้างในเลยใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
0: อยากเห็นยัง
1: อยากเห็นครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไหม
1: ไปเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่น้อยเลยแล้วกันนะครับน้อยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้

0: ิคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คนนี้น้องปาครับพี่นิคม
1: โอ้ลูกรอนี่ครับ
2: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะพาผมมาหาปราดใช่ไหมครับ
0: อ้าวนี่ปราด
2: โอ
0: ้ปราดทำไมคนบางคนเรียกพี่นิคมว่าปราดครับ
1: คือว่าปราดชาวบ้านครับเขาเรียกว่าปราดชาวบ้านคือผู้รู
0: ้
1: รู้จักว่าการใช้ควายเป็นแบบไหนนั่นยังไงคือว่าการไถนาแบบไหน
0: ครับ
1: การคาดการตีลูกทุบแบบไหนเขาถึงเรียกว่าปราดคร
0: ับ ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะฮะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีคำถามถามพี่นิคม
2: ครับ
0: คุณบอกพาเพื่อนมาคนนึงด้วย
2: ฮะผมไม่เห็นรู้เลย
0: แอบพามาไม่ให้น้องปาร์ครู
2: ้
0: พามาเซอร์ไพรส
2: ์โอ้โห
0: ไปเดี๋ยวเราเรียกหาเพื่อนคุณหมอก่อนดีกว่าอาจารย์ต้นอาจารย์ต้น
3: โอ้อาจารย์ต้นโอ้ยตั้งนานนึกว่าจะไม่เรียกซะแล้ว
0: โอ้ยเรียกนี
2: ่สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: คร
4: ับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
0: อาจารย์ต้นครับอันนี้พี่นิคมหรือว่าปราดครับนะคราวนี้ก็มีคำถามครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าความเห็นของปราดกับความเห็นของอาจารย์ต้นเนี่ยบางอย่างเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างที่ผมเล่าเรียนมากับอาจารย์ต้นเนี้ย
4: ครับต้องลองดู
0: ต้องลองดูปกติแล้วเวลาควายไถนาครับเราต้องมีเทคนิคในการเลือกควายไถนาไหมครับว่าต้องเลือกยังไงอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่หรืออย่างเงี้ย
1: ใช่ว่าควายที่ไถนาครับควายที่เอามาฝึกไถนาคือได้อายุ3ปีเท่านั้นครับ3ปีถ้าเล็กกว่านั้นมันจะทําให้ควายโทรมมันจะผอมลงมันจะขุ่นมีขึ้นมันจะมีอ้วน
0: ต่างกว่า3ปีไม่ให้ไถ
1: ไม่ให้ไถ
0: แล้วฝึกตอนกี่ปีครับ
1: ฝึก3ปีครับอายุ3ขวบ
0: 3ขวบถึงเริ่มฝึก
1: ครับ
0: อ๋อไม่ใช่แบบฝึกก่อนเนาะ
1: ไม่ครับ
4: แป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
4: ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเวลาการฝึก
1: ถ้าเต็มที่กำหนดเขามันให้10วันแล้วทีนี
0: ้10วัน
1: จริงๆครับ
4: แป๊บเดียว
0: โหฉลาดนะฮะ
4: ฉลาด
0: แล้วที่คนบอกว่าโง่เหมือนควายนี่คือเขาชมว่าฉลาดใช่มั้ยเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ผมต้องดีใจเวลาเป็นคนชม

0: เข้าไปได้ไหมครับพี่น
1: ี่ได้ครับได้ครับ
2: เย
0: ้น้องปาจะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยเอาเข้างี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตอนเราเดินมาเนี่ยทำไมต้องเข้าทางซ้ายของควายครับพี่ต้น
3: คือปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมสัตว์อ่ะไม่ได้แต่ควายหรอกสังเกตดิ
0: ครับ
3: ว่าเราอ่ะจะถนัดวนซ้ายเวลาวิ่งกีทาวนซ้ายไม่ได้สังเกตอะเด็กอันที่สองก็ถ้าเป็นในลักษณะหมอ
0: ครับ
3: ในลักษณะหมอเนี่ยถ้าหมอเข้าตรวจมันจะเข้าทางซ้าย
0: ครับ
3: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรืออะไรมันจะถูกเบียดไปอยู่ทางซ้ายแต่ผมว่าพี่ป่าน่าจะมีไอเดียอื่นนะทำไมต้องเข้าทางซ้ายครับเห็นพี่ป่าก็ชอบเข้าทางซ้าย
1: เพราะว่าเข้าทางซ้ายนี่ถือว่าควายมันถนัดทางซ้ายครับว่าเราต้องบังคับเชือกอยู่ทางซ้ายด้วย
3: เหมือนกัน
0: ก็เหมือนกันหลักการเดียวกัน
2: ผมกลัวว่าทำอะไรแล้วควายมันจะโกรธสมมติอันนี้คือไปโดนอะไรของมันไหมครับสมมติว่าจะไป
0: มีอะไรที่มันเซนซิทีฟไหมเหมือนแบบ
2: ใช
0: ่จับจมูกแล้วแบบจักจี้หรืออะไรแบบที่แบบ
3: ถ้าส่วนมากถ้าจับจมูกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ
1: อันนี้ตะพายคร
3: ับตะพายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเจ็บนิดๆนะครับก็เลยเอาอยู่นะครับแต่สิ่งอื่นคงจะได้ยินบ่อยใส่เสื้อสีแดง
0: นะฮะนี่ใส่เสื้อสีแดง
2: ใช่เลยเหมือนกระทิงอะครับเวลาผมเห็นมายากลในหนังอะครับเขาจะโชว์ผ้าสีแดงเสร็จแล้วกระทิงมันจะวิ่งมาม
3: าทดอจริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธนะ
2: ใช่ครับ
3: จริงๆเขาไม่ได้โกรธจะมาขวิดเรานะเพียงแต่ว่าไม่ว่าเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆที่สดๆนะควายหรือวัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสนใจเป็นพิเศษก็เลยอยากจะเดินเข้าไปหาเฉยๆใช่
0: คืออย่างเนี้ยอย่างหมอต้นเนี่ยไม่มีคนสนใจก็เลยต้องใส่มาให้ควายสนใจใช่ไหมคราวนี้หลักการเวลาเลือกควายไถนาครับพ
1: ี่
0: นิคมครับต้องเลือกยังไงครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่มันจะไถได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ครับบางตัวนี่ก็เก
0: ครับ
1: ถ้าขวัญถ้าให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ควายต้องให้ขวัญอยู่ที่หวาบครับ
0: ขวัญอยู่ที่สวา
3: บสวาบตรงเนี้ยมันจะเป็นซี่โครงมันแข็งแข็งมาก
0: ซี่โครง
3: แล้วตรงนี้ก็เป็นเชิงกราน
0: ครับ
3: ใช่ไหมฮะกระดูกเหมือนสะโพกเรา
0: ครับ
3: ตรงนี้จะตรงที่ไม่มีกระดูกเวลาถ้าเกิดตัวผมผอมเราจะเห็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้ก็พอเห็นอยู่นิด
3: ๆถ้าคุณเอาหาอะไรเจาะไปปั๊
2: บ
3: ตรงนี้ก็เป็นกระเพาะ
0: ครับ
3: หมอใช้รักษาเวลาท้องอืด
0: ก็เจาะท่อ
3: ระบายลมตรงเนี้ย
0: เอาตรงนี้ก็คือสวาบแล้วขวัญยังตรงไหนคือขวัญครับ
1: ขวัญมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่มันนั่นอยู่ตรงนี้ครับ
3: นี่อ๋อนี่
1: ขวัญ
0: อันนี้ถือว่าดีไหมครับ
1: อันนี้ก็ยังดีอยู่ครับ
0: ยัง
1: ไม่เคลื่อนเยอะเท่าไหร่
0: แล้วกีบเกี่ยวไหมครับกีบ
1: ก็ต้องเกี่ยวครับให้ถ้าไถนาดีเดินดีใส่เกวียนดีมันจะต้องกีบเฮี้ยนแบบนี
0: ้กีบนะกีบเฮี้ยน
3: ครับ
0: เฮี้ยนคืออะไรฮะ
1: เฮี้ยนมันสั้นครับมันป้อมไง
0: กีบสั้น
1: แล้วจะไม่แพ้ตีน
0: ไม่แพ้ตีนด้วย
1: ครับไม่แพ้เล็บ
3: คือถ้าสังเกตนี่เวลากีบเมื่อกี้มันลาดอย่างนี้
0: ฮะ
3: มันจะอยู่ประมาณ 4-5 องศา
0: ครับ
3: 4-5องศาหรือ50องศาถ้าเป็นในวัวเนี่ยมันเหมือนคนเราอ่ะเคยเห็นเล่นบัลเล่มั้ย
0: บั
3: ลเล่แทนที่จะอย่างงี้เขาจะอยู่อย่างงี้ปึ๊บ
0: ครับ
3: นี่แหละคือการยืนได้กีบ
2: อ๋อ
3: แล้วมันมีเล็บนี่เล็บคือกีบยืนอย่างงี้
0: ครับ
3: จิก
0: ครับ
3: ทีนี้พอเล็บยาวเป็นไง
0: จิก
3: ก็ยืนบนเล็บ
0: ก็จะเจ็บ
3: มันก็เจ็บ
2: แล้วเมื่อกี้ผมไอ้นะครับที่อยู่ข้างๆกีบมันคืออะไรครับที่มันเป็นเขาครับ
1: ครับนั่นเหรอ
2: นั่นนะครับ
1: เขาเรียกเล็บน้อยครับ
2: อ๋อเล็บน้อย
1: เล็บน้อย
3: นิ้วติ่งกับนิ้วโป้งนี่ไง
2: อ
3: ๋
2: อ
3: ย
2: ื
3: นอย
2: ่
3: างนี
0: ้แล้วมีอะไรครับที่เวลาเราจะเลือกควายสักตัวเนี่ยต้องดูอะไรฮะ
1: ก็จะต้องดูอ่องคอตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย
2: ทำไมอ่ะครับ
1: อันนึงเป็นลักษณะของควายไทยครับเนี่ย
0: อ๋ออันนี้กี่ป้องฮะ
1: เนี่ยอันนี้มีอยู่แค่2 ป้อง
3: เขาว่ายิ่งมีป้องเยอะมันจะฝึกง่าย
1: ยิ่งดี
3: พอเหลือถ้ามีป้องเดียวเขาเชื่อว่ามันดื้อ
1: มันดื้อ
0: ก็คือเห็นกันมาเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มี3ป้องเนี่ย
1: ดี
0: โอ้ยฝึกง่ายไอ้ตัวที่มีป้องเดียวฝึกยาก
3: แล้วก็เขาจะดูอะไรนะมันจะดูขาที่มันจะขาวทั้ง4ขาใช่ไหม
1: ถูกมันจะมีถุงเท้านี่ครับที่แบบนี้ถุงเท้า
2: โหมีถุงเท้าด้วย
0: ใส่ถุงเท้าไงสภาพ
1: เ
2: ฮ้ใส่รองเท้าได้ป่ะครับเนี่ย
0: รองเท้าไม่ใส่ผมอยากรู้เรื่องถุงเท้ายังไงครับถ้าถุงใส่ถุงเท้าครบดี
1: ดีครับ
0: นะเรียบร้อย
3: 4ขาม
1: ีครบหมด
3: เขาว่าดี
0: แล้วดูอะไรครับนอกจากขาแล้วก็ปล้อง
1: ครับช่วงหางให้หางยาวมันเป็นแม่พันธุ์ได้สวยเลย
0: หางยาว
1: ครับหางยาวหางตก
2: ทำไมครับ
1: หางตกน่องเป็นแม่ควายเป็นแม่พันธุ์ได
0: ้หางยาวถึงน่องใช่ไหม
1: น่องครับ
0: อ๋อเพราะว่าหางจะได้เอาไปปัดแมลงด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับ
3: ใช่ถ้าหางยาวก็ปัดถึงถ้าหางไม่ยาวต้องปัด
0: เขา
1: เขาเนี่ยลักษณะเขาไม่เกี่ยวเลยครับ
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ครับเขาไม่เกี่ยว
0: ไม่ต้องดูเลย
1: ครับเขาไม่เป็นไร
3: มีแค่สวยกับไม่สวย
1: ครับ
4: ควายที่เหมาะสำหรับการเลือกไปใช้งานจะมีลักษณะเฉพาะอยู่5ข้อครับขวัญต้องตั้งอยู่บริเวณสวาบครับบริเวณคอต้องมีปล้องสีขาวคาดอยู่ 2-3 ป้องครับกีบเท้าต้องได้รูปพอเหมาะเวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าครับบริเวณข้อเท้าจะต้องมีลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ครับหางจะต้องยาวลงมาพอดีกับน่องเพื่อจะได้ง่ายต่อการปัดแมลงครับ
0: น้องป๊าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกวัวควายว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวช้าครับ
3: ควายนี่ไม่เหมือนคนขยับนิดนึงนะครับเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินเข้าไปก่อนกินควายมีสี่กระเพาะ
0: ครับ
3: เขาจะกินลงไปแล้วไปเก็บไว้ก่อน
0: แล้วเขาก็ไปควายนี่สี่กระเพาะนะไม่เหมือนคนนะ
3: สี่กระเพาะ
2: หนูก็นึกว่ามีแค่กระเพาะเดียวกระเพาะใหญ่ๆไง
3: ไม่ในเนี้ยมันแบ่งเป็นสี่มันจะมีกระเพาะส่วนหนึ่งขย้อนออกมาแล้วค่อยมาเคี้ยวกืนไปก่อนเขาจะเคี้ยวทั้งวันพอเขาเคี้ยวทั้งวันเราก็เลยเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวเอื้องควายเนี่ยครับมันจะกินอะไรบ้างครับนอกจากกินพวกหญ้ากับอะไร
1: กินหญ้าสดก็ได้ครับ
3: แล้วงงไหมโตได้ไงไม่เห็นต้องมีโปรตีนเลย
2: ใช่ไม่เป็นแบบว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่าง
3: น
2: ี้
3: ใช่เพราะว่าเขามีอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมีสี่กระเพาะในกระเพาะเขาก็หมักเขาหมักเนี่ยเขาจะได้คาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วแบคทีเรียในกระเพาะที่มันหมักเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ยเขาใช้โปรตีนจากแบคทีเรียในกระเพาะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ก็มาจากพืชแทะเล็มหญ้าตามดินได้มาจากดินแล้วก็น้ำครบ
0: แล้วก็มีก้อนนี่ด้วยก้อนเกลือแร่ให้เลียด้วย
3: ก้อนเกลือแร่นี่เพิ่มพวกวิตามินเกลือแร่แคลเซ
2: ียมก้อนเกลือแร่คร
0: ับ ใช่นี่คือก้อนเกลือแร่นะไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะ
2: ผมก็นึกว่าก้อนหิน
3: ใช่ลิ้นเขาจะสาบเพราะนั้นเขาจะเลียแล้วก่อนได้น้องป้าสังเกตอะไรในปากเขาไหม
2: ขนเหรอครับ
3: เนี่ยฟันไง
2: อ๋อทำไมมันมีแค่ข้างล่างเด
3: ีย
2: ว
3: ใช่
2: ข้างบนมันไม่มี
3: ถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟันล่างไม่มีฟันบนซี่ข้างในเนี่ยเขามีทั้งบนทั้งล่าง
0: ไม่มีฟันบนเห็นไหม
3: เราเอามือเข้าไปได้
2: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียว
3: ลองดูเอามือเข้าไปได
0: ้ข้างๆไม่มีฟันไง
3: เนี่ยข้างๆไม่มีฟันเห็นไหมครับ
0: มีแต่ฟันล่างเดียวเห็นไหม
3: แล้วเขาก็จะพยายามเลียเอาลิ้นออกมานะครับเวลาเขาเล็มหญ้าเนี่ยเขาจะใช้ฟันล่างกับข้างบนเขาเรียกว่า
2: เขาเรียก
3: แพดเนี่ยนะครับดึงหญ้าเข้าไปแล้วใช้ลิ้นสะบัดหญ้า
0: สวัสดีครับพี่นิคมครับ
1: ครับ
0: การที่เราจะบังคับควายเพื่อไปไถนาเนี่ยครับมีวิธีการบังคับยังไงครับ
1: จะให้เลี้ยวซ้ายเราต้องดึงเลี้ยวมาทางซ้ายแล้วจะให้เลี้ยวขวาเราต้องถัด
3: เออ
1: ถัดเอ้ยถัด
0: เฮ้ยเขาเรียกอะไรถัด
1: ถัดครับ
0: ถัด
1: ถัดให้เลี้ยวขวา
0: อ๋อเท่เนาะ
2: เลี้ยวซ้ายก็ดึงมาเลย
1: ครับดึง
0: แต่ถ้าเลี้ยวขวากระตุก
1: ครับ
2: กระตุก
0: เปิดไฟเลี้ยว
2: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถครับ
0: เปิดไฟเลี้ยว
1: เชือกเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันครับให้เลี้ยวซ้
2: ายมีเบรกไหมครับเบรก
1: บีก็ต้องดึงแล้วหยุด
0: ไปข้างหน้า
1: ครับ
0: ข้างหน้าทำไงครับ
1: หน้ากับเฮ้ย
0: เฮ้ย
1: อย่างนั้น
2: เฮ้ยนี่ครับ
1: น้ำถ้าทำได้สี่อย่างนี้คือว่าโอเคครับคือว่าบังคับควายได้เอาควายไปใช้งานได้เลยครับ
0: ถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆเขาเตะไหมครับ
3: ได้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องยืนตรงนี้อ่ะถ้ายืนข้างหลังเนี้ยนะครับไม่ค่อยโดดไม่เหมือนม้าจะดีดแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเตะจริงๆเขาจะเตะประมาณ45องศา
0: ก็คือตรงนี้พอดีน้องเลย

0: ป้าเคยเห็นควายแช่น้ำไห
1: มไม่เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นในทีวีครับแต่ว่าเพิ่งมาเคยเห็นแบบสดๆตรงนี้ครับ
2: รู้ไหมครับทำไมเขาถึงชอบลงไปแช่แบบนี้
1: เพราะเขาร้อนป่ะครับ
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตุ่มเหงื่อน้อยมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีจริงๆแปลกนะอยู่เป็นควายเป็นสัตว์เมืองร้อนแต่ระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีหรอกเขาก็เลยชอบแช่น้ำนะครับ
1: แล้วควายต่างประเทศนะครับที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำที่ไหนกันครับเนี่ย
2: แช่ครับเขาก็แช่น้ำถึงแม้อากาศเย็นเขาก็แช่แต่ควายที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างควายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควายประหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาสวยๆเหมือนคาราบาวควายคาราบาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นควายต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเลี้ยงไว้กินนมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกพันหนึ่งตัวเขาจะไม่สง่าแบบนี้หรอกแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่เขาจะคดๆโค้งโค้งเข้าหากันส่วนควายไทยเนี่ยเขาจะแช่ปลักปลักก็คือโคลน
0: คร
2: ับ แล้วทราบไหมครับว่าทำไมควายไทยถึงแช่โคลนไม่ค่อยชอบแช่น้ำใสๆ
0: รู้ไหม
1: ทำไมครับผมก็นึกว่ามันชอบน้ำมากกว่าชอบโคลน
2: โคลนที่มันติดอยู่ตามตัวเนี่ยมันช่วยไล่แมลงครับ
1: อ๋อ
0: ก็คือใส่เสื้อ
2: ใช่ใส่เสื้อ
0: มาพอกผิว

0: เราจะพาไปดูอุปกรณ์ไถนากันเริ่มแรกกับตัวนี้ครับเริ่มแรกที่เราไถนาคือว่าเอาไถนี่ไปไถเพื่อพลิกหน้าดินพอพลิกหน้าดินเสร็จ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็จะมาไถแปรอีกทีนึง
1: ไถแปร
0: ครับไถแปร
2: ไถแปร
0: เม
2: ื่
0: อก
2: ี้
0: เราคือไถดักไถแปรไถแปรคือไถเวียนขวาพอไถแปรเสร็จปุ๊บก็มาเอาลูกทุบนี่ทุบหญ้าลงให้ดินมันเสม
2: อทุบยังไงอะครับ
0: ลาก
2: อ๋อใช้ลากเหมือนเดิม
0: ใช้ควายลากนี่แอก
3: อ๋อ
0: แอกใส่คอแล้วควายลากไปพอเราลูกทุบเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเอามาคาดเพื่อเกลี่ยให้ดินมันเสมออันนี้คือคาดครับอันนี้คาดนี่คือแอกเหมือนกันครับคือว่าเอาแอกใส่คอควาย
1: ครับ
0: แล้วให้ลากไปแบบนี้ครับนี
1: ่ครับอ๋อก็ลากไป
0: ครับ
1: คราวนี้เรารู้จักอุปกรณ์แล้วครับเราจะทำไงต่อครับ
0: ทีนี้เราก็จะลงไปแปลงนาจริงๆเพื่อจะลองไถดู
1: อ๋อโอเค
0: ไหวไหมครับ
2: ไหวครับ
0: สู้นะครับ
2: สู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้แรงควาย
3: เดี๋ยวน้องปาร์คจับคาด
2: จับคาด
1: เดี๋ยวพี
3: ่แอกเ
2: องโอ้ยสบาย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกัน
0: พร้อมยังครับคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญเลยครับครับหลักกดหางไถไว
1: ้กดหางไถไว้โอเค
0: นำเยอะเหนื่อยไหมครับคุณหมอ
1: โอ้ใช่ได้ครับเอาแรงอยู่เหมือนกันปกติเราไถหญ้าอย่างนี้เหรอครับไอ้ไม่ใช่ไถข้าวเนี้ยข้าวนี่มัน
0: กบตอฟางไถกบตอฟางก็ให้เป็นผืน
2: จึ้งจึ้งจึ้งจึ้ง
1: พูดไม่ทันฮะเหนื่อยตอนนี้เริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าจะต้องค่อยๆประคองไว
0: ้
1: อย่ายกอย่ากดประคองให้มันอยู่ในลาย
0: พอแทงไปทางขวาลงไปทางขวาอย่างเดียว
1: เหนื่อยฮะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์ชาวนาเวลาทำนาแล้วแบบเห็นแล้วกินข้าวไม่หมดฮะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนิ่งเหงาเข้าตาเลยฮะต่อไปน้องปาร์คมาเตรียมตัวพร้อมยัง
0: เ

0: เนี่ยน้องปาร์คได้เจออะไรบ้างครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการบังคับควายก็คือการอะไรนะครับยอแปลว่าหยุดแล้วก็เฮ้ยแปลว่าไปใช่ไหมครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงเชือกแล้วก็เลี้ยวขวาก็กระตุก
0: ส่วนคุณหมอนะครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอได้เรียนรู้ว่าชาวนาเนี่ยที่ทำข้าวให้เรากินเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเมื่อกี้หมอแค่ลองทำแค่ลองไถดูแค่นี้ไปแค่ขั้นตอนแรกเองใช่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนใช่ไหมครับพี่นิคม
2: ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมากครับ
0: แค่นี้ก็หมดแรงแล้วที่เขาบอกชาวนาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วเนี่ยหมอลองทำเนี่ยไม่ใช่แค่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวทั้งตัวเนี่ยสู้ไปกับดินเลยนะครับ
1: ถลายอยู่เลย
0: ถลายเพราะมันเหนื่อยจริงเราควบคุมไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำเราเหนื่อยมากถ้าชาวนาไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้าวกินและที่สำคัญนะครับน้องปาร์คมีชาวนาอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถทำงานอย่างนี้ได้พระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าควายนี่แหละนะฮะถ้าโรงเรียนสอนควายควายก็จะไถนาไม่เป็นชาวนาก็ไม่สามารถไถนาได้ด้วยเพราะไม่มีควายที่ไถให้เราได้นะครับเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยสอนควายแล้วก็สอนคน
2: สอนคนด้วย
0: ทั้งสอนคนและสอนควายเพื่อทำข้าวให้เรากินก็วันนี้นะครับน่าเสียดายจริงครับน้องปาร์คเวลาของเราหมดลงแล้ว
1: โอ้หมดแล้ว
0: เราต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิคมมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาล่ำเรียนวิชาไถนาแล้วก็ให้น้องปาร์คได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการไถนามีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้เยอะแยะเต็มหมดนะครับซึ่งรับรองน้องปาร์คไม่สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอนถ้าไม่ได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตจริง
1: ครับเรียนรู้สด
0: ๆครับ
1: Rise
0: โอเคงั้นเวลาเราหมดลงแล้วจริงครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
1: เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราถึงฟุ้งควายคืนบ้าน

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาวหินเงาหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: อ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
3: มี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหร
0: อหอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค
2: ่
4: ะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดแล้ว
4: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอันนี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
4: ตรงหินโขดหิน
2: มีโขดหินมีตรงไหน
5: กำแพงถ้ำ
2: กำแพงถ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยาย

0: ายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
1: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
2: ้อยาก
1: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงท
1: ี
2: นี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
3: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
3: ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
4: ความอุณหภูมิ
2: มีอะไรอีกไหม
1: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยวอยู่ประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลกันแหละ
0: วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
1: มันม
2: ี
1: ไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่าอันนี้พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่ไมค์พี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
1: พี่ตาย
2: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
1: พ
2: ี่
1: แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละมา
1: อยู่กลุ่มจำไม่ได้หาหอย
5: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจือก็ช่วยดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน้นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาเราก็เอาจิ๊กซอว์นั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
1: เห็นไหม
6: ม
1: ัน
6: ไฟม
1: ัน น่าจะม
6: ี
1: กล
6: ับ
1: มาละ
6: คร
1: ับ
6: อ
1: ัน
6: น
1: ี้
6: เป็น
1: เจ้า
6: หอย
1: ที่ตรงนี
6: ้
1: หนูว่ามันเป็นหอยผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
7: เจอหอย
8: มันเหมือนเจอหินนะป่ะ
5: เจอหอยอะไรหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วแบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน

0: แดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
1: มาลำบาก
2: โอ๊ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้จะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
3: เอามานี่มาทางนี
2: ้จะทำยังไงดีตายแล้ว
3: เอามือมาเนี่ยมือเนี่ยมือเนี่ยมาเดินมา
2: อะไรเนี่ย
3: มา
2: เลย
3: มาจัง
4: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากว่ามันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
5: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
6: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาพี่ขี้ออกก่อน
7: ตรงนี้ก็มี
8: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
9: เจอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
10: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
5: มาเร็วมาดูมาดู
11: หอยล้วนๆนี่ๆเห็นไหมที่มาจิ้มฟันบนชี้อยู
10: ่ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขรุขระเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่านิดนึงสบาย
0: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
12: คิดว่าทำไมมันชอบ
13: คนมา
14: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
5: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
2: มี
5: จริงป่ะ
2: ผมได้มาเยอะมากเลย
5: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
15: ไม่
5: แล้วมีแบบไหนบ้าง
2: เจอในแบบอย่างเยอะ
5: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆนี้มีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
16: สนุกดีตรงนี้จะเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วจุกแจง
5: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกฮะจุกแดงเอาแล้วดูที่มีปากแต่ป่ะลูก เจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวบ้าง
1: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี้ฮะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
10: แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวมันก็เยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
5: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
5: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเอาเออนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเน
2: า
5: ะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
5: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังดูก่อนก็ได้
2: ตอนน
5: ี้
2: มันจะเห็นเป็นวงกลม
5: ลองทีนี้ลองดู
0: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
10: ว่าก็ให้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอน้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
0: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
10: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
13: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะแต่กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
5: ได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กัน
0: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไป นั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
5: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปปะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
15: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรตดูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
17: เห็นไหมขาวที่วนๆมันทะลุเลย
5: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
17: มันม้วน
5: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
18: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วอ้าวดูไทยมันยาก
19: ง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
20: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องจุลทรรศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
21: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
21: ขอพักว่างก่อน
5: กระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
22: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
23: แต่ก็ลองทำได้มันก็ควรจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุด อย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะ

เด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์อาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: อยากทุกข่าว
6: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
7: แซกตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: ่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไหมด้วย
0: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอัน
1: นี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะในพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรน้องพ
1: ่อแม่แฟรี่
3: ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
3: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้านเราในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
1: ึ
0: กษาแล้ว
1: ศึกษาแล้วว่าเสร็จไปเสร็จมา
3: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงจันทร์นะครับ
4: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ๆถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
0: ตาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอยู
1: ่ปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันจะแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: คือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบ

0: ขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงก็ปูได้นะถ้าเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
1: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
2: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
0: นนี้กับขั้นนี
2: ้โอเคเดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
1: ไม้ก็คือล็อกออก
2: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะป
2: ูอันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช
2: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ก็ตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่ใช่ไหมฮะกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
2: เออใช่
0: ลงไว้ด้วย
1: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี้ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับแน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบเงียบ
0: ความ
2: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู่
0: ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วติดตั้งใหม่ได้ง่าย
1: แล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหม
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาวันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังแล้ว
3: ขึ้นหวานเหมือนให้อาหาร
2: เลยเออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่
2: มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: โอ้สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
2: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
2: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือมีไป repel
3: ดูเดือดอยู่ดูเด
2: ือ
3: ด
2: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
3: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
2: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
3: ่ขับไล
2: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
3: มีโหมด
2: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
3: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
2: โอ้นี่สำคัญ
3: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
2: กโอ้โหกรอบ
3: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเอง
2: เ
3: นื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมในสายของเขากินแล้วมันก็จะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
2: ถึง
3: รังนะคะ
2: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
3: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
2: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
3: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
2: ึ
3: ่ง
2: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
3: า
2: ะเราก็รู้แล้วว่ามันมีเส้นทางของปลวก
3: น
2: ี้เป็นเส้นทางของปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้อง
0: มีดินที่เป็นสวนน่ะ
3: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้เนี้ยก็ดินหมด
3: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้เนี้ยคือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
3: ือ
0: ดินหมดเลย
3: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
3: คร
0: ับรอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
3: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงมั้ยครับ
3: แตกต่างกันอุ๊ย
0: สุดยอดเลยว่ะ โอ้โ
3: ห อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
3: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
3: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่
0: ก็เข้มข้นมาก
3: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
3: ใช่
0: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
3: ไม่ได้
0: ต้องผสมน้ำก่อน
3: เราต้อง
0: ราดรถ
3: ในบริเวณกว้างใช
0: ่สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
3: ผ่านไป
0: ตัวนี้ต่อไปฮะ
3: ตัวนี้ก็คือ
0: ฝาขาว
3: ตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
0: ใช่
3: อันนี้ก็คือกลิ่น

0: ขาอาจจะแรงกว่า
1: คือกระสุนน้ำมัน
0: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
1: ได้
0: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไงค
1: ุณมันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
0: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะเพราะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1:40 ลิตร
1: 1:40 ลิตรครับ
0: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
1: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับเจ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่นี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
0: ใช่
1: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นตัวนี้จะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
0: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
1: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม่
0: ใช่ใช่ตามกระช
1: ับแล้วเนี่ย
0: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสนะคุณน้องเต
1: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
0: ัน
1: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
0: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
1: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
0: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดแต่อันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได้
1: นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป
0: ็
1: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
0: ใช่แล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อันจ๋าก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
2: ่ไหมใช่ลงคาดินเลย
1: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
2: ใช่ครับ
1: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
2: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
1: สอดเข้าไป
2: ใช่
1: สาดไปเรื่อยเลย
2: มันจะได้ไปทั่ว
1: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
2: เดี๋ยวผสมก่อน
1: อันนี้คือน้ำกี่ลิตร
2: 20 ลิตรครับ
1: 20 ลิตร
2: ฮะ
1: เมื่อกี้บอกว่า
2: เนี่ยเราใช้ฝาสีส้ม
0: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอาก
1: ะกะเอานะโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะหอมนะ
0: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบที่ยันสาแบบนี้ด
2: ้
0: ว
2: ย
1: ใช่เป็นสารเคมี
2: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
0: ถุงมือยางนะคะ
1: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่มือ
0: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
2: แล้วก็
1: ส่วนอันนี้ก็คือ
2: สารอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
1: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
2: พร้อม
1: อัดน้ำยาเข้าไปใน
0: ถัง
1: อัดลงเรียบร้อย
2: ถังปั๊ม
1: เตรียมตัวพ่นนะ
0: เป็นนวดเลยนะ
2: อัดลงนี่
1: เ
2: ท่าไหร่
1: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
0: ท่อฉีด
1: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
2: ใช่ครับประมาณนี้
1: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดไปได้ด้วย
2: จ
1: ะมาเป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
2: เดี๋ยวผมลอง
0: ห
2: ั
0: วพวกนี้มันปรับได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวลง
0: ด้วยครับ

0: ครับตอนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ราดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตนึง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะขุดลงไปประมาณนี้นะครับวันนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี่ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยเป็นคานคอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตอนนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางเกือบนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอย่างเงี้ยน่
1: า
2: เกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสม
1: อ
2: ทุกๆ3-4 เดือน5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอคุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี้ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18 มิลเจาะ
2: 18 มิล
1: อ่าฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15 เซนก็เจาะทะลุ15 เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เอออ
1: ่าฮะ
2: เหมือนสายดินอะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันเจาะทำไม
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได
1: ้งานนี้งานหนักคุณทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
1: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยแค่ตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะคนน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: นะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูน
0: แล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต่ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่มีสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องทางบ้านเราเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ต้องครับ
3: อมรินทร์ทีวี

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: านให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้บ้าน

0: ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาล
1: โดยมีฤดูร้อนฤดูฝน
0: และฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยวเดินป่านั้นถือว่าเป็นที่นิยมในการเดินป่าทุกฤดูเพราะในแต่ละพื้นที่มีความสวยงามแตกต่างกันตามช่วงฤดูการที่เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
2: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับและตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันครับเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามการเดินทางนี้พร้อมๆกันครับ
0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
3: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีให้กับคนที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
2: การเดินทางเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่แม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
0: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ
2: การใช้เสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อที่สำหรับใช้ในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้น

0: พื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับก็ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อเท้าของคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาในการทำภารกิจของเราแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะที่มีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับความชื้นในเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้ารัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้นหมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำภารกิจพร้อมๆกันครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

และตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดหนาจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าเปื่อยทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

0: ล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเจออุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของต้นแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทางพาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับ
1: ชุด Survival Kit นะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 4-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งนะครับการใช้ลวดแบบนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปลองใช้ดูว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ครับ
0: ลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งแค่เอามือลูบก็รู้แล้วว่าฮะว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะครับทำการตัดกิ่งไม้ให้ท่านผู้ชมดูว่าอุปกรณ์ที่ได้มานั้นเนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ครับ

0: กรณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ในเรื่องของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะและทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พรางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

้องเงือกเดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังไพถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหมีผมเลือกใช้บังไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บังไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบังไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเย็นแล้วถ้าเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไปดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดตีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

0: เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั้นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคาสูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้สามารถช่วยปกป้องฝนให้กับคุณในระดับนึงครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่พื้นผิวที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์มากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นจากพื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: และผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่น

็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าป่าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักและคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักซาวเวอร์รุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

0: ันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวทานได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับการนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมใช้นั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีทเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีทนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัว V แบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปรและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้ขึ้นลงสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปรเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นทางสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปและถูกช้างเตะเปแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็เช็คพื้นที่ก่อนที่จะปลูกเปทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์ป่าเหล่านั้นดูว่าตรงไหนอยู่ใต้ลมเราควรปังภัยตรงนั้น

ุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: จะเข้าป่าบันทึกภาพนะครับเราก็ควรไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องใช้มันแล้วคุณไม่มีก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอยู่ไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ
1: ่ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่วันนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เนาะจะไม่ใช่เหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ท่านถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
3: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถึงด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเอง

0: ช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
1: โ
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
2: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
2: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
2: กำลังลง
3: กำลังลง
2: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางวางเบ็ด
2: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
2: ้วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
2: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ไหลเกินครับ
2: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นปะก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันปะก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
2: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2 ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
2: ะ
3: 400ตัว
2: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
2: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
2: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่ได
2: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
2: จ้ะ
3: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
2: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
0: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
2: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
0: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
4: เบา
3: เว้นตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเททัก
2: อะไรอ่ะโอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
2: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
4: ว้าว
2: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอก

0: ือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรด
0: ปลารูอะไรรดๆนะคะ
1: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคาด

0: ากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวนึงมันน้ำหนักมันมีเนาะถูกไหมว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาลอกมาแลก
0: จำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนาะ
0: ปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้ก่อน
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
3: ่ไข
1: ่ไข่เลย
3: ไข่สองใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพี่แกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพี่แกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ในย่าน
1: บ้านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไป

0: ความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
0: น้ำปลานี่ไม่ต้องใส
1: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานอุ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ปลาหวานไม่เ
0: นื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช
0: ่
1: ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะครับอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: มัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมให้มะกรูดเล็ก
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จ
1: ะปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ย
2: ร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
2: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
2: ร้อยจาน

0: เปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เ
0: ป็น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะ
1: ให้ดู
0: ปึ๊บนี่

0: น่ากินมากลุยเลยละมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมาจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: นะคะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆนะกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามอำเภอใจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่
0: ะขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: จริง
0: อร
1: ่อยกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม
1: ่
0: อร่อยจริงๆอะไรจะพูดบอกอร่อย
1: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตก
3: อมรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการ

เพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

0: มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูว่าวดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆเนี่ยค่ะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกัน
1: ครับ
2: เราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับ
1: ครับ
2: ผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
1: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นแม่นทุกคนเก่งมาก
0: หลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอปเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
1: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่คือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนและคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
1: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
1: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหมักหนัก
1: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วย

0: นะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
2: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อื่นนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
3: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยคัดเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
1: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่ไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านสวยๆมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รําคาญกับคนที่บูลลี่อ่ะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านสวยๆนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
4: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะคะ
5: เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
4: อ๋ออีกนิดนึงจ้าง
5: ั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
4: อ๋อจ้าแม่
5: เร็วค่ะ
4: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามี แต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะ เป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะ ตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะคือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนหนึ่งค่ะ
6: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม
4: ่
6: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
4: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
6: ้ก็หนูคิดถึงไง

0: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
1: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
0: ตีให้เลย
1: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
0: ่ฮะ
1: นี่ไงไปลาออก
0: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
1: จริงจริง
0: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
1: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
0: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
1: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
2: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
1: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจย่าย่าให้อภัยหนูนะ
2: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู
1: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากพ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
0: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
2: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำผมนุ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของ
3: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
2: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
1: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
3: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
1: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
3: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริงๆ
1: ยังไงนะพ
3: ่อก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
1: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
3: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษสยามเลยก็ได
1: ้เกษสยาม
2: อุ้ย
1: เกษสยามคืออะไรย่า
2: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
1: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
3: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
1: สัญญา
3: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
1: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ๊ะพ
3: ่อเอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
0: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แคท
1: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
0: ่
1: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
0: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
1: อ๋อนึกออกแล้ว
0: อะไร
1: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
0: ชื่ออะไร
1: ร้านคุณอึ่งอ
0: ่
1: างอบอบ
0: มันจะดีเหรอแก
1: ดี
2: นี่นางอ้วน
0: เกลียดนะ
1: หนูว่าได้
0: ไม่ได้อ่ะ
1: หนูว่าได้จริงๆ
0: ชื่ออะไรนะ
1: อึ่งอ่างอบอบ
2: นางอ้วน
1: จริง
2: มาช่วยย่าเจียวกระเทียม
0: ก่อนจ
1: ้
0: าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกไปเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
1: เดี๋ยว
0: เด
1: ี๋
0: ยวแม่แกว่าเอา
1: คุณ
0: ไป
1: อบอบ
0: นี่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอ่ะ
4: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
5: นึกถึงย่าค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ๋งบอกว่า
0: ใช่เลย
5: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
6: เรียกย่าว่าแม
5: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ๋งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วบอกว่าพอ

0: ย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
1: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
0: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
1: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเรารู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
0: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
1: เหมือนเลย
0: งั้นก็หยุดเลย
1: ใช่ใช่
0: แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
1: ใช่พ่อก็พูดฟันธงอย่างนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่หนูชอบ
2: ก็
1: เลยตัดสินใจไปเรียน
2: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
1: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกว่าดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
1: ค่ะ
2: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
3: พ่อเชิญครับ
2: ค่ะ
0: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
4: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
0: ครับ
4: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็ให้ชอบก็ชอบไปเลย
0: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
4: ้
0: ว
4: ไม่โกรธ
0: ปล่อยเลยจริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
2: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
4: ไม่เคยทำใจกันเลย
2: เหรอคะ
4: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
0: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
4: ้ไม่อายเลย
0: ไม่สนเลย
4: ไม่สนอายเลย
0: อุ้ยดีจังเลยอ
4: ่
0: ะ
4: ไม่อายทำไมอ่ะ
0: นั่นน่ะสิน
2: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
1: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเราอะรับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
2: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
4: มีคร
2: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงลูกพ่อก็ให้ดูรูปนี
4: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
2: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ
0: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
4: ตอบก็ไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
2: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
4: เปิดเผยคร
2: ับ ไม่ได้ปิดบัง
4: ไม่ปิดบัง
2: เองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
4: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
1: เหมือนสวรรค์เลยอ่ะคือแบบ ุยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
0: น
1: ั
0: ่น
1: แ
0: หละสิ
1: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
2: ใกล้จะจบแล้ว
1: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลย
2: ค่ะ
1: คือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
2: อาวุธ
1: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
0: ปรากฏว่า
1: ก็ไม่ได้กลับไป
0: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
1: ใช่ใช่
0: ไม่ต้องเสียเวลา
1: ไม่ต้องเสียดาย
0: ใช่ความสุขไปทั้งวัน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
2: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
4: วุฒิกินไม่ได
1: ้วุฒิกินไม่ได
4: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: ค่ะ
4: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
0: ครับ
4: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดแล้วเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
2: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
5: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
2: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุนเขา
5: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
2: ยังไงมันก็อยู่ได
5: ้ใช่ค่ะ
2: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
1: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
2: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
1: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
2: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
1: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
0: มัน
1: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
2: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
6: จากที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
7: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
6: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเนี้ย
7: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มี
6: อะไร
7: มานี่
6: ไปไหน
7: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
0: ่
7: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
6: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทะเลยนะพี่เนอะว่าไหม
8: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
6: เดี๋ยวฉันทับให้เองดีกว่า
8: อยู่ว่าม
9: าแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไง
7: ฮะอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
9: สวยนะ
7: เออ
9: แบบใส่สิ
7: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
9: เอาเหรอ
7: เออ
6: แบบนี้
7: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
9: มาลองสิ
7: อะไรมาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
6: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
7: เร็วเร็ว
9: มา
7: ใส่หน่อยใส่หน่อย
9: มา
6: เอาใส่ทำไมเนี่ยลองทาบดูสิ
7: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนางแบบให้หนูหน่อยเร็ว
6: นะโอ้โหสวยมากเลยแม่อึ่ง
7: เออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
6: มันใส่หนูเลยนะ
9: นี่ไงตักมาสำหรับแกเลยนะนี
7: ่นะได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมัน ไปนั่งดู
6: หนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
9: อุ้ยจะตาย
7: พอดีแม่อึ่งเลยแม่อึ่งลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
6: นั่งทำไมเนี่ย
9: นั่งสินั่งนั่งนั่งก่อน
7: เอ้ยสวยนะเนี่ย
9: สวย
6: อะไรเนี่ย
7: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
9: จอ
7: ฮะเน
8: า
7: ะ
8: อะไร
7: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอน
8: อ
7: ่ะ
8: รัก
7: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
9: ใช่ลูก
6: โหนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
9: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแก2คนน่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้ง2มีความสุขกับเขาบ้าง2คนแหละแก2คน
7: ก็นั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
6: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
8: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
7: ดีจังกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
9: เออมา
7: ถ่ายรูป
6: ให้ดีกว่าใครถ่ายให้ล่ะ
9: ครูถ่ายครอบครัวแล้ว
7: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
6: อยู่อย่างเงี้ย
7: ไม่ได้นะ
9: ย่าเป็น
7: ลูกมีอีกถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
6: ้แฮปปี้ก็ได้
7: แฮปน้อยๆปีเยอะ
6: แต่แม่ถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
8: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
7: แฮปปี้
8: อีกรอบ1 2 3
9: แฮปปี้
8: เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
9: เอาหน่อย
8: 1 2 3
7: แฮปปี
8: ้ขอบคุณมาก
0: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
8: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูงมาจ
7: ูบ
8: มาจูบลูกฉัน
0: ฆ่าไทย
9: ถ้าอย่างนั้นน่ะจะอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
6: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่เอิ่มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วไงและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอะอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอ่ะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: พ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ๋งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ๋งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: ออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ๋งคือ
1: น้องสาวแม
0: ่ อ้าวนี่ทันพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆทันพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์คกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ๋งอ่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ๋งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ๋งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยในเหตุการณ์

0: นะคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
1: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
0: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
1: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
2: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
3: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
2: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบแต่ละจ็อบเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตค่ะ
0: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
1: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
0: ้ค่ะ
1: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
0: โอ้เคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
1: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างเช่น
1: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
2: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
3: ชุดของเราได้ที่
2: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
3: สรุปร้านชื่ออะไร
2: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบๆค่ะ
3: ปาจิงโกมาจากไหน
2: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊ะกลางๆใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
2: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
3: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
2: แต่งหน้าทำผมตัดผม
3: แค่นั้นแล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
2: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
3: แค่นั้น
0: ตัดไปเลยเหรอคะ
2: แค่นั้นตัดไปเลย
0: โอ้โห
2: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก คือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบการที่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลงของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาก็เอาตัดต
0: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
2: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
3: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
0: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติก็มาช่วยใช่ไหม

0: ญาติก็มาช่วย
1: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
1: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
1: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
0: มีสาขายำ
2: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
2: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
3: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
4: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจขึ้น
5: ก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
4: นาทียืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไหม
5: พ่อแ
4: คท
3: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนหนึ่งมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
6: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
3: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
5: แม่คือ
3: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
5: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่อมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
3: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยเวรตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
6: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
3: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วย

0: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
1: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
0: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
1: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นนะพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
0: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
1: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
2: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
3: ไม่เคย
2: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
3: เหตุการณ์เดียวฮะ
2: ในชีวิต
3: ครับ
2: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
3: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
1: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
2: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
3: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
2: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
4: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
2: ค่ะ
4: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
2: ค่ะ
4: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
2: ค่ะ
4: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
2: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
3: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
0: งั้นถามรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
1: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
2: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
4: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
2: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
4: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
4: เราจะเป็นไอ้นี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ถ้าเห็นผู้ชายมา
4: เธอต้องอยู่กับฉัน
0: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
4: มองเข้าไป
2: แม่นี่เอง
4: นี่แหละ
2: แม่นี่แหละ
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
3: ไม่ห่วงแล้วครับ
0: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
3: สบายใจแล้วตอนนี้
2: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
1: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจ

0: ไปทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
1: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
1: ค่ะ
0: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
3: รักไหมพ่อลูกคนนี้
4: รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
1: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
1: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
3: โอกาสอย่างนี้แหละครับ ผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
0: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
1: เลยตัวเล็กขึ้นมาด้วย
3: มา
1: ชื่อน้องอะไรคะ
2: มันตาม
1: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
5: ก็รักมากค่ะ
3: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
0: ใช่พ่อใจดีมาก
1: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
0: ใช่ใช่
1: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ๊กก่อนค่ะ
6: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
1: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
7: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
3: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการ

0: นะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานาน

0: พืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ตัวโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA เรื่องสภาพเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ตัวโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบาง

อย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ.2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอสุก็ตีอะไรเงี้ยคอถูดด้วย
2: เปล่าเปล่าก็เมื่อมกุฎฟ้าฟ้าอะไรก
1: ็นั่นหนูแผลเพล่า
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานใน

0: Ça tombe dans la vie. Lui, le pauvre là.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ตะบายูนี่บําเนี่ยตะประชาธิปไตยละขอที่นี่สารเลือดสุสอสาสอดคู่ๆพอๆตื่นเลือดตะประชาอันนี้อัลลาอันนี้คุชิคุชิเหล่านั้นนี่ปาลอบิลอตอดปาสุบาโดซาบาโดปาลอเบยานี่โอเออันนี้นี่ปดุบดานี่มาลุละเลตะครอบลุบลุตะประชาปุนี่มาอาถอไว้มานับอาตากุยๆๆโหนี่ละเวปตะประชาปตะอุตาแค่นี่เนี่ยอนับเวละปตะอุตาลอติดูถอดะดุบานี่เคลอาถอเคลบูอาถออะคุนี่เนี่ยปตะบายูดูถอโหนี่ปะบาปลอตาอาถอเยดอเตนี่บินับเลซายนี่ปะอากานับเลซายรีมาตอละอนนกอกอเลคิกโตชิกิลาจันชิกิซอนเนี่ยปะซายเลปะเตตกอตะคับตุกอละรัฐบาลเนี่ยปกติปตุตะคะดีเลยอกลุกเลจาเลยเนี่ยปะปาลอตาสุซอตาเบลปกติตะกอวีลักนี่ปกติซิซิมีมีละจะตุนอร์บลบาตุนอร์บลบาลอดิเลเวตปิอยู่ขอดานี่คนเนี่ยตะอยู่ก็เลยตะปตุตะคะละเชอุดซิบาตุถอบาวีละตะบาบลูเลยกวยกญอพอก็ละจะเชตุนอร์คะบาอะคนเนี่ยตะคินี่เบลตอปูเนี่ยตะเลสิญานอร์คะบาโอกตะซาดีนี่ละโอ้ก็ตาสักแค่ละก็เชียวสารเล่นนี่เนี่ยดีต่อยเต้นกว่าเนี่ยปกติปุ๊ดจะขาดปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคู่นี่ละตัดล็อตเลือกไปยอสูโอ้จ้าล็อตนี่ให้อะไรดีกูได้ตัดล็อตเลือกไปยอสูตัดเรียนเนี่ยมาคิดเอาไว้ดีสารเล่นก็ตัวสารเล่นขั้วชุ่ยตัดพี่ดามาขั้วชุ่ยตัดดูได้ยากอ๋อพลาเชื่อเชื่อปลอบปลอบจานี่ละตัดล็อตโน่ให้อะไรตัดล็อตโน่มาคิดเอาตัดล็อตโน่มาดูเอาไว้อาจารย์เนี่ย
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์

0: มันเลี้ยวคนเลยเนี่ยประเทศก็ดัดที่เวลาเพลินตากรรมาว่าดัดจุดตาขาดแล้วดัดจุดตาขาดก็เกิดเรืออวอร์ดข้อนี้เอาไว้ตีกระพาบักขี้ถอดดอกกระจายไปวางมาช่วยที่ขาเอาไว้ได้จะมีเวลาจากวัดที่โอทาวดาจากตัวจากต้อจากเลื่อนและจากจุดตาขาดนี่เนี่ยตรงนี้พระกบาจากวัดชื่อซาลาบุสกอตติอากันเดอร์เนอร์แค่สโลอาตาแล้วก็แค่หนึ่งพระบัวบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถอยอาจารย์ดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดเด็กเขามาสมาคิดดอกเลือดเนี่ยต่อไปในจักรพรรดินี้ประมาณที่นี่ดีกว่าคนนี้ดอกเลือดมันก็เล็กครอบลูกกระดอกสุดเหมือนกันคนนี้เขาเล่าดีเลยมันก็บอกเล่นหลุดดีเลยได้
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มุกโลกว่าแค่ปัจจุบันดูแลกลัวรับผิดดูแค่นี้ดูแลมุกโลกว่าดูแลตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาตกคุณแม่คนนี้รับผิดได้รับผิดดูแต่ในมุกโลกว่าว่าการกลัวที่ตัดทุตัดตอนนั้นเนี่ยมหากรรมคุปต์ซีมอ่ะเอาไว้มหากรรมคุปต์ยอดดุและตัดทุตัดตอนกลุ่มชีเนี่ยคนนี้มันกลัวไปเปลี่ยนดุปกติตอนนี้สิ่งครอบครัวเลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยก็ยอดตัดเรตักเลดีแล้วอุดมกลัวกว่านี้คือหนูรอดูเบอร์ว่าเด็กคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุกเลวกว่าเคลียร์แล้วพอไม่เสียงานรอตีเขาเด้อปดอสเดอภาษามิกิปดอบาภาษามิกิปบาปาภูมิมรคอเรมุคลัวกว่าเนี่ยอัตนะดีแลปาภูมิมรคอเทละปบาคุเสญะอาอามุหิมาเดปดอภาษากะซิกนี่ลอม
3: ลอฮีนี่ตะลอเลปลอมุนี่กะเฮนี่ลอแคแ
1: คภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเล่นนาฏการณ์อาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
5: ยีดาทีนี่ไอ้หมอกอบิยอนี่แค่นี่เอดอวาดาแล้วปะแวกะยอกะลูนี่ปะกะปะตูเอดาตาดุดายาดอบาคาเลตาดุดายาเนี่ยเวสิมิดูเอนิติญาเลมาวาตินเวบามอมีมาเวนิเอาเวอปากลเอาเวเตยซิมิซิโบนิกซีอาลอรอโคเนี่ยเวทูรอตากูดอเคดูกิวาเลทิรุกอเตเลปกะซิกโตทาดอออเลซอนอคูมอยิมิเตลาอากิตปานิกุริสกอลอนอบิมิเตลาอากิตปาฮาเนี่ยอะเกเวตาดูทายาน่าเกตุโอเลเลปที่ลกอบานอปตุมิซิโบน่าเกตีกชาลออัลโดปิยอปโดเนอเวมิเตบาพูเอตเปลเลกปตุตาคาลอติลอเซเนยิทีละอริลอมอนาเกปิมิควากิเลปโคบนาลาเลปุกุยลาซบาอูจีเพเอเซตาดูเนอเวอัดูเวดาปเวกญอตุนเนบาบาซาดนาเกอาเวทีทุนิเวดาเซอร์โดดอเมเวปิยอสุขเนี่ยทุนิเวดาเซอร์โดเมเวดาอาเวทีอาเปลติพาเลฮิเวดากรุคลิวาตาดอทุนิดาเซอร์โดเลตอคิโตตุนุเยตอบัวเวเนโดอาเวมานเนกิเวดาปเวกิญอติพาโลปิยอปโดเมสโมบาพุเวดินิเซเปลดอเลคินิเตเนียตอบัวเมทุเวดาเซอร์โดดินิเพเวทีทุดาเซอร์โดดียาคานิปเวกิญอติพาเปมิโตกระเจาะบาปตาบันียิทีเลบวกยักหรือดูปกลอมหายไปลอมอยิทีดินี่เอาไว้นี่ดูประเทศเลตัวดูตินิทาตาเลเอาไว้ ta sugu wa tir phaba no o we kinyo kulu ne be meti nya lo ta le be me be kinyo kulu ne mo be me u kle se se ra ma ra le ta ga le be lo be kle pet ne da we di ta te do wa to ne be yo kulu ne be du yo ne lo mo so
1: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
6: ถ้าชอบแล้วนี่เพื่อนที่เพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ชอบแล้วยังถือข้อสิบใบลำแล้วโดยเพื่อนยังตัดเด็กว่าที่เราถ้าชอบแล้วเราถ้าชอบแล้วตอนนี้เกิดที่เราอะไรเกิดที่ตอนนี้พลังมาตัดที่เจ้าเลี้ยงลมครอบครัวเลี้ยงลมนี่นะคนนี้เกิดกว่าที่เราเกิดที่พลังพลังชีลมยังเกลียวบุตรว่าพลายอีหลงตาโอกระตีเท่านั้นแต่กี่วันแล้วเราเพิ่งเชื่อมันดีดีมั้งแต่ที่วันที่มุติบุตรพะเราที่ก็คุ้มหน้าดีพะคนเนี้ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยพวกมาตะกอราชุ่มยามมั้งเลยเลยพูดเลยที่กล้าก็เคยเดาเพย์เอาไว้เช็คเราแต่นี่ก็เป็นคือตีอย่างเดียวคุ้มหน้าดีพะเลยกินยาก็เสียดีมืดเนี้ยดีเป็ดเลยพบบาดตัดบลีดีบากาอุดาคุยยะเลบากีบาพิลมาดบาเพื่อรบาราสารสุนิเพื่อรบาราเลบากิญโยก็ดูได้มาตัดคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกีผมเสียพันเลยอุดาเลที่ก็เพื่อตัดบลีบาพิลบาผู้อมูตบลีตุนิเพื่อรบาราเลบากิญโยเฟสิกาเอ็ดอมูวัดดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถิดกลับมาร่วม

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเส็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับ

0: แม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ประเภทแม็กโคนไอ้รถแห่งน้ำร้อยแห่งโชเวลีบะมาร์โคนอะไรพันยาลีบะ
2: เบอร์ดอสสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้ขึ้นไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบเท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับปะปน
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญ

0: ออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวอกแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S SIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาหินเงาหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: มีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไห
3: มมี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: เลยเหร
0: อหอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนว่าเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหน
3: เม็ดข้าวเม็ด
2: นี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
3: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
3: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
3: ตรงที่มีโขดหิน
2: มีโขดหินมีตรงไหน
4: กำแพงถ้ำ
2: กำแพงถ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
3: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
2: ้อยาก
3: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
5: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
3: ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
5: ความอุณหภูมิ
2: มีอะไรไหม
3: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
3: มันม
2: ี
3: ไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
6: พี่ตาย
2: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
6: พ
2: ี่
6: แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้อ้าวมาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา

0: อยู่กลุ่มจำไม่ได้เลยหาหอย
1: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยจืดแล้วก็ช่วยดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจืดมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมยังไงบ้าง
2: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
3: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน้นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆอะครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอว์นั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
4: เห็นไหม
5: น่าจะม
4: ี
5: กล
4: ับ
5: มาแล้วครับ
6: อ
5: ัน
6: น
5: ี้
6: เป็น
5: เจ้
6: าหอย
5: ที่
6: เจอตรงนี้แต่ว่ามันเป็นห
0: อยผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
2: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
7: เจอหอยมันเหมือนเจอผีนะคะ
8: เจอหอยหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วแบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาขวานหางไว้ไหน
2: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
9: มาลำบาก
10: โอ้ยเมื่อไรจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อ่ะจะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
11: เร็วมานี่มาทางนี้
10: จะทำยังไงดีตายแล้ว
11: เอามือมาเนี่ยมือเนี่ยมือเนี่ยมาเดินมา
10: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
11: มาจัง
0: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากว่ามันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
3: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
12: เดี๋ยวพี่เขียวมาให้เราให้เชื้อออกก่อนเชื้อพี่เขียวออกก่อน

0: ไรที่สุด
1: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
2: ของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
3: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
4: มาแล้วมาดู
5: หอยล้นล้วนนี่นี่นี่เห็นไหมที่มันที่ฟันบนชี
6: ้ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขรุขระเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
7: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆ มนสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
5: คิดว่าทำไมมันชอบเด็กที่แบบนี
8: ้มันน่าคุ้นมาก
9: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
7: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
4: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
10: มี
4: จริงเปล่า
10: ผมได้มาเยอะมากเลย
4: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
11: ไม
4: ่ดอกมีแบบไหนบ้าง
10: เจอในแบบอย่างเยอะ
4: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่านอกๆเนี่ยรอบๆเนี้ยมีอะไรบ้าง
7: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
12: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแ
4: จกน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุดแดงเอาแล้วดูดีมีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูดิมีตัวอีหยังบ้าง
13: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี้
7: ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆ กลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยเฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
6: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
4: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
7: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ

0: แสงครับ
1: เออนั่นแหละนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเน
2: า
1: ะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
3: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
1: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังดูก่อนก็ได้
2: ตอนน
1: ี้
2: มันจะเห็นเป็นวงกลม
1: ลองทีนี้ลองดู
3: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
4: เมื่อก่อนเราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
3: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
4: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็จะมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
5: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องโทรทัศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องโทรทัศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
1: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
3: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
1: ไอ้นี่เป็นแผ่นขาวๆเห็นปะมันยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
6: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
7: เห็นได้ไหมขาวที่วงวนเป็นพายุเลย
1: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
3: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
8: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วอ้าวหลุดหายวันนี้ค่ะง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
3: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
5: ผ่าฟันย่างมะเร็งจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
3: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
0: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
3: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
0: ขอพักว่างก่อน
1: กระดึบกระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
3: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
2: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
9: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็ในที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
3: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.

ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริ

0: ราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่1การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนนึงทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพอนอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100%เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้ในเท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนไปทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงฮะเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงอุ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื่น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายมันจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75-25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่าอย่างไรคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ 4-5 วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติ

0: ก็จะอยู่ช่วงส่วนใหญ่เป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งหนึ่งของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่มั้ยฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเค้าเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ4ถึง5ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนว่าเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ยห้าขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนนะครับมันก็จะแถลงนะฮะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับawake นี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นมั้ยสวยงามเป็นช่องๆเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่มั้ยครับนะมีเป็นไงสวยมั้ยไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงเราก็ตื่นและตื่นสั้นๆเห็นมั้ยฮะใช่ป่ะในขณะนี้วงจรหนึ่งเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี่เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนเดี๋ยวนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณไงฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติแบบสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่ก็แถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้โหแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอน2ทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายสบายเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไออันนี้ผิดปกติแน่นอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะพื้นที่แม่ค้าต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7 นะครับณปัจจุบัน 6-7 ประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่คุณตั้งแต่5ถึง11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงมั้ยสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถัดสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่มั้ยฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ7หายไป4แต่ว่ายังไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่มั้ยฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับที่ดีเรียกปกติ ก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4:00 นตื่นมา 6:00 นเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันนะลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันมีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นการรายการชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากก็อีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดๆของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างอันสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นถ้าหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมก็คือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะและทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยาของการตอบสนองต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนกับปฏิกิริยาตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกมั้ยฮะอันนี้ช่วยยังไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกมั้ยครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกมั้ยครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่มั้ยคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอะแล้วงี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปๆกลับๆแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแหงหรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินๆนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าอ้าวทำไมคนอายุน้อยเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวจะเป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็น A เนี่ยส่วนใหญ่ A ยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่ค่อยง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปเมื่อคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆใช่เลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอ่ะ 3-4 ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งนึงนะถ้านอนเหลือ3ชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟ นะครับกาแฟหาได้ได้แย่เลยใช่ไหมครับมันจะกระตุ้นสมองที่ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมพอเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟคมีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างทั้งนั้น100มิลลิกรัมนี่ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบดที่เราชอบมั้ยหอมอะไรดีแก้วนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอมั้ยฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมด็อกแดกด็อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมีสองแบบฝันที่เราชอบคุยกันนะเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยก็คงสนุกตามร่างกายของมันของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเล็มลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปซื้อของเนี่ยเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเล็มมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเล็มที่เราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินายวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณเนี้ย 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณเนี้ยจริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็ขึ้นกับตัวตัดว่าประมาณนั้นโดยปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนะจริงๆภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าโรคลมหลับมาจากชื่อคำว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวลาเวลาเอเรกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเลย3นอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ่มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงัวเงียไม่สดชื่นเลย กลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักเหมือนจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้78กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็เช่นโรคลมหลับที่ผมว่าไปนาโคเลปซีหรืออะไรพวกนั้นนะครับซิร์คาเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ดแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ของผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆเนาะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกหลับหลับตื่นตื่นตื่นหลับหลับเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไม่นะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟตทีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นบางนอนไม่หลับแล้วมาจริงๆมาด้วยอะไรมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงทันทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่สองโรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคลมหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะไหมหนึ่งต่อ2,000น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุ10กว่าๆถึง20กว่าๆนะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงรอยต่อระหว่างจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าREM sleepโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอำเพี้ยเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอำเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนแล้วอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดเลยเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจ
3: ขึ้นมารับรางวัลลงไปก่อนสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมก็บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขาก็ตุ้นตรวจไปเขาก็ตุ้นไปนะครับนะเขาก็ตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชได้ 2-3 คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะแล้วสักประเดี๋ยวก็เป็นปกติอันที่2โรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบด้วยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะมั้ยเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นอ่ะสักประเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวมันเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพากินสันไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะครับแต่กินยาพากินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอนอนหลับผิดปกติในสูงอายุผมบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัตราประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอแสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่สองไอตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอ่ะอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่สามไอตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคอีกช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนทีไรขากระตุกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กันในช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันแล้วเนี่ยมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นอย่างนี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีมีอะไรให้มือขยับไหมยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาอะไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับอยู่นะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่าง เสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติอะอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็จะทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบหนึ่งแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินและโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูแหละวิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละเดี๋ยวเป็นตรวจกลางวันเนี่ยที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับก็จะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดในไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านน่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์กมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมามาร์กมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการแบบทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราแล้วก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
4: หลายคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นฮะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานไหมฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะฮะเป็นคำถามกันว่าเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว 20-30 นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้ว เมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดๆกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือแต่คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่หนึ่งเงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่ทำไมเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะเริ่มต้นมันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอสองสามคืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่สี่ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะทุกคนหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจหรอกทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนไม่หลับที่อยู่หอพักหรือว่าบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยฮะหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักแล้วมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำบางทีผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะ ผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ20:00 น.กินโค้กไปแก้วนึงขวดนึงเหนื่อย20:00 น.นอนหลับปุ๊ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเดี๋ยวนี้ถ้า20:00 น.ผมกินโค้กเข้าไปขวดนึงกินกาแฟไปแก้วนึงไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี่เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังกายหัวใจเต้นตุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ บอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น5โมงบางคนทาน2ทุ่ม3ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะเราบอกว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอเราทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกรดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มก็คือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มก็คือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วฮะเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากละครเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะเมลาโทนินจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณเขาบอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน2ทุ่มเราตื่น6โมงมันมีเวลาอยู่10ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอน6หรือ7ชั่วโมงพอมันทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงๆๆๆๆได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มจน6โมงเช้าพอมันกระจาย การนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอะนะกินขนมกินขนมกินขนมพอถึงเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระ

0: ปล่อยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกสักชั่วโมงนึงเพิ่งดึกๆกินเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเรานะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนนอนนอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหมหนึ่งเราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทำหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะโอ้มันง่วงนะดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะแต่มันจะเริ่มง่วงง่วงง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหนบางคนไปหาหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่หกโมงหรือทุ่มหรือสองทุ่มเพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับบางทีมัน3 4ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน2ทุ่มเราก็ไปหลับตอน5ทุ่มเที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วฮะเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน5ทุ่มก็กินตอน5ทุ่มไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะรีบกินตั้งแต่2ทุ่มให้หลับตั้งแต่2ทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขออกอากาศทั้งหมด2ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันและการในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.

0: และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ศูนย์ได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

ค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ

0: พื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ต่อโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัว
1: ใช่มั้ย
0: มีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทําเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ
1: ่ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติด

ของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: นาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญ นะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปแหละเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าเอาหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: อ
3: ่ะ
0: ต้องยังเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่มั้ยคะ
3: ได้ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกมั้ยคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทู

0: จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะหลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเททัก
0: อะไรอ่ะ
1: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะ
1: อ
0: ันนี้ปลาอะไรคะ
1: ขูดคาด
0: ปลาขูดคาด
1: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
1: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาขูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป้าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป้าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับกว่าเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะ

0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาลอกมาแลกอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
2: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
2: ้ขูด
0: ขูด
2: จ้าขูด
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
2: ชิ้น
0: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
2: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
2: ขูดครึ่งค่ะขูดที่ครึ่ง
0: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
2: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย
2: ่
0: าง
2: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
2: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
2: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
2: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้ก่อน
0: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
2: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
2: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
2: ่ไข
0: ่ไข่เลย
2: ไข่สองใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
2: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
2: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
2: ในย่าน
0: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
2: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
2: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
2: ใช่
0: แล้วก็แบบที่สับ
2: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
0: โรยเลยนะ
2: โรยไปเลยใบมะกรูดชิมรสชาติมันอย่าบอกใครเลย
0: ความ
2: อริดอร่อยอย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้มไหม
2: น้ำปลานี่ไม่ต้องใส่
0: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
2: เฮ้ยทีมงานอุ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
0: นี่ผมใจในตัวเองเลยเน
2: ี่ยไม่เนื้อปลาหวาน
0: เนื้อปลามันหวานใช
2: ่
0: ไหม
2: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ได้รสอยากกินเลย
2: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนดิบิ้วจังเลย

0: ครับอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: ปอกกระเทียมให้มากรดเล็ก
0: ได
1: ้ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้ขวดอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
1: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ห่อหมกก่อนเลยอันนี้เป็น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ปิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆนะกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพอจาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงาน

0: ได้เลยจ้ะ
1: จากที่มากินได้อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อยครับ
1: อร่อย
2: มากอีกันล้ำขนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าไอ้ยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกัน
1: อร่อยจริงๆนะอร
0: ่อยจริงๆอะไรจะพูดบอกอร่อย
1: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตก
3: มารินทีวี
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ไฟเป็นอะไรอ
3: ่
2: ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: แต่ตีโป้
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะ

แล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี 32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
2: เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรลองนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู่
1: ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันนึงมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
0: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับถ้าเป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: แคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟิน
8: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ cleansing mechanism การค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะ

ที่หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแค่ขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเติ้ลบัดดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูอะค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่ละขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: หูม่าหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร
2: ์สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริงจะรู้ยังไงลูก
3: เฮ้ยเจ๋งอ่ะม
4: ัน
3: เหมือนเป็น
4: ยังไงครับแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะฮะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเรา อยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยใ ห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปีค่ะ
5: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวันที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

0: เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆนะคะก็อันที่2อันเรื่องวอทนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่3ก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกก็มีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54 นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆระเบิดแรงๆไปดูดิสุด
2: ขนาดครับขณะนี้เกิดการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งนึงที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยแล้วไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดๆก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
3: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆและตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือ บางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พริ้วอีกต่อไปและบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงใส่เสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
4: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างนึงซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่าคลีนมันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายคลีนฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบคลีนฟู้ดเนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัว

ึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพ

ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะเรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: สู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึง

0: ลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราแนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: คุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆ ค่ะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับพวกผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
1: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอปเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
3: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
1: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
3: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
3: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
3: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับแชร์2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยหูอะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
7: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากมากเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า

0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
1: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆอย่างงามผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะคะ อ้าวแม
3: ่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
2: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
3: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
2: อ๋อจ้า
3: เร็วๆค่ะ
2: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
4: ลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย
2: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
4: ้ก็หนูคิดถึงไง
2: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
4: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
2: ตีให้เลย
4: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
2: ่
4: นี่ไงไปลาออก
2: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
4: จริงจี
2: ้โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
4: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
2: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
4: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
5: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
4: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
5: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู
4: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
2: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
6: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำผมนุ
5: ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
7: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม
5: ่เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
4: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาว

0: ไม่พ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
1: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
0: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
1: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
0: ๆยังไงนะพ่อ
1: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
0: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
1: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษตรสยามเลยก็ได
0: ้เกษตรสยาม
2: อุ้ย
0: เกษตรสยามคืออะไรย่า
2: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษตรสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษตรสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
0: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
1: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
0: สัญญา
1: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
0: สัญญาจะพ่อด้วยเกศของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ๊ะพ
1: ่อเอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
3: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แค
0: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
3: ่
0: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
3: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแค่มันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อนึกออกแล้ว
3: อะไร
0: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
3: ชื่ออะไร
0: ร้านคุณอึ่งอ
3: ่
0: างอบอบ
3: มันจะดีเหรอแก
0: ดี
2: นี่นางอ้วน
3: เกียดนะ
0: หนูว่าได้
3: ไม่ได้อ่ะ
0: หนูว่าได้จริงๆ
3: ชื่ออะไรนะ
0: อึ่งอ่างอบอบ
2: นางอ้วนมาช่วยย่าเจียวกระเทียม
3: จ้าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกไปเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
0: เดี๋ยว
3: แม่แกว่าเอา
0: คุณ
3: ไป
0: อบอบ
2: แม่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆย่า
4: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
5: นึกถึงย่าค่ะ
4: ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
3: ใช่เลย
4: อย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
5: เรียกย่าว่าแม
4: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
5: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
4: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
5: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
4: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
5: เหมือนเลย
4: งั้นก็หยุดเลย
5: ใช่ใช
4: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
5: ใช่พ่อก็พูดฟังทงนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
3: ค่ะ
5: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
6: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
5: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพ ลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
6: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
5: ค่ะ
6: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
7: พ่อเชิญครับ
6: ค่ะ
7: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
8: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
7: ครับ
8: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วล่ะเขาชอบนี้ก็ให้ชอบก็ชอบไปเลย
7: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
8: ้
7: ว
8: ไม่โกรธ
7: ปล่อยเลย
8: ปล่อยเลย
7: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
6: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี
8: ้ไม่เคยทำใจกันเลย
6: เหรอคะ
8: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
7: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
8: ้ไม่อายเลย
7: ไม่สนเลย
8: ไม่สนอายเลย
7: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
8: ไม่อายทำไมอ
7: ่
8: ะ
7: นั่นน่ะสิน
6: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
9: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
6: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
8: มีคร
6: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงลูกพ่อก็ให้ดูรูปนี
8: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
6: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ
7: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
8: ตอบไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
6: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
8: เปิดเผยครับ
6: ไม่ได้ปิดบัง
8: ไม่ปิดบัง
6: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
8: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
9: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอะ
7: น
9: ั
7: ่นแหละสิ
9: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
6: ใกล้จะจบแล้ว
9: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
6: อาวุธ
9: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
7: ปรากฏว่า
9: ก็ไม่ได้กลับไป
7: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
9: ใช่ใช่
7: ไม่ต้องเสียเวลา
9: ไม่ต้องเสียดาย
7: อยู่ใช่มีความสุขไปทั้งวัน
9: ใช่ใช่ใช
7: ่พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
6: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
8: วุฒิกินไม่ได
9: ้วุฒิกินไม่ได
8: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู
6: ้
8: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
7: ครับ
8: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
6: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
10: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
6: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุนเขา
10: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
6: ยังไงมันก็อยู่ได
10: ้ใช่ค่ะ
6: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
9: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
6: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
9: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
6: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
9: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันมาไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
4: มัน
9: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทําก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทําร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
6: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
3: จากที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
0: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
3: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเนี้ย
0: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
3: อะไร
0: มานี่
3: ไปไหน
0: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
4: ่
0: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
3: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนาะว่าไหม
1: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
3: เดี๋ยวฉันทำให้เองดีกว่า
1: อยู่ว่าม
11: าแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ยังไง
0: อุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
11: สวยนะ
0: เออ
11: แบบใส่สิ
0: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
11: เอาเหรอ
0: เออ
11: แบบนี้
0: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
11: มาลองสิ
3: อะไร
0: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
3: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
0: เร็ว
11: ๆมาล่ะใส่หน่อย
0: พ
1: ่อ
3: เอาใส่ทำไมเนี่ย
11: ลองทาบดูสิ
0: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนายแบบให้หนูหน่อยเร็ว
3: นี่นะโหสวยมากเลย
0: ดูเออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
3: มันใส่หนูเลยนะ
11: นี่ไงตักมาสำหรับแกเลยนะนี
0: ่ได้พ่อได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งดู
3: หนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
11: อุ้ยจะตาย
0: พอดีแม่อึ่งเลย
11: ใช่ไหม
0: ลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
3: นั่งทำไมเนี่ย
11: นั่งสินั่งนั่งลองนั่งก่อน
0: เอ้ยสวยนะเนี่ย
11: สวย
3: เอออะไรเนี่ย
0: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
11: จอบ
3: ฮะ
0: น้อง
1: อะไร
0: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
12: รักรักรัก
0: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะ

0: ญาณเน
1: าะใช่ใช่ใช่ลูก
2: หัวเราะนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
1: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนน่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
0: ก็นั่นแหละนั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
2: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
3: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
0: ดีใจกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
1: เออมา
0: ถ่ายรูปดีกว่า
2: ใครถ่ายให้ล่ะ
1: ครอบครัวแล้ว
0: อย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
2: ไม่ได
0: ้ลูกมีอีกถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
2: ้เอาแฮปปี้ก็ได
0: ้แฮปน้อยๆปีเยอะ
2: ๆแต่แม่งถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
4: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
0: แฮปปี
4: ้อีกรูป1 2 3
5: แฮปปี
4: ้เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
5: เอาหน่อย
4: 1 2 3
0: แฮปปี
4: ้
3: ขอบคุณมาก
4: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
3: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
0: โอ๊ย
3: มาจูบมาจูบลูกฉัน
4: ข้าทาย
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
2: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: แม่หนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขว่าเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเงี้ยและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบ

0: เวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
1: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
0: ผมพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
1: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
1: มันเฮิร์ทขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
0: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความสุขมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
1: แม่อึ่งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แม่แท้ๆไปไหน
0: แม่แท้ๆเสียค่ะ
1: เสียตอนไหนฮะ
0: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
1: คลอด
0: และเสีย
1: แคทออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
0: ใช่
1: นั่นคือภรรยาพ่อ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วจริงๆแม่อึ่งคือ
0: น้องสาวแม่
1: เอ้านี่ท่านพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆท่านพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
0: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ่งอ่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกันไม่อึ่งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ่งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
1: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
0: คุณย่าก็เห็นด้วยในเหตุการณ
3: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
0: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
1: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
0: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับ กับความค่อยๆเจริญเติบโตค่ะ
3: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
3: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมากอ
3: ่
2: ะ
3: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
3: อย่างเช่น
2: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนอย่างเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
1: ชุดของเราได้ที่
0: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
1: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบๆค่ะ
1: ปาจิงโกมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊ะกลางๆใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
1: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
1: แค่นั้นแล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
1: แค่นั้น
3: ตัดเป็นเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดเป็นเลย
3: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
1: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบการที่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆค่
3: ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาก็เอาตัดต
3: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
1: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
3: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติก็มาช่วย
1: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
1: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อมีเวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
0: มีสาขายำ
3: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
3: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกาย และตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: คุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
6: พ่อพูดตั้งกี่หนแล้วฮะ ว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจขึ้น

0: ักเขา
1: พ่อ
0: พ่อเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
2: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไหม
0: พ
2: ่
0: อ
2: ชัด
3: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนหนึ่งมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
4: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
3: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
0: เนื้อหึง
3: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
0: หนูไปคุยกับมัน
3: อ
0: ะมันบอกว่าพ่ออะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
3: เออไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยอีเวนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็
4: มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
3: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
5: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
6: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
5: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
6: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
5: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
6: ใช่อยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเราอ่ะมันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราอ่ะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราอ่ะเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราอ่ะจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
7: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
8: ไม่เคย
7: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
8: เหตุการณ์เดียวฮะ
7: ในชีวิต
8: ครับ
7: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
8: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
6: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
7: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
8: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
7: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
1: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
7: ค่ะ
1: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
7: ค่ะ
1: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
7: ค่ะ
1: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
7: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
8: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
5: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
1: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
7: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
1: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
7: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
1: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็น
1: เราจะเป็นนี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
5: ถ้าเห็นผู้ชายมา
1: เธอต้องอยู่กับฉัน
5: ทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
1: งอนลงเข้าไป
7: แม่นี่เอง
1: นี่แหละ
7: แม่น
5: ี่
7: แหละ
5: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
8: ไม่ห่วงนะครับ
5: ก็สบายใจแล้วในฐานะของ
8: สบายใจแล้วตอนนี้
7: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
1: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมาก
5: ๆขอบคุณพ่อมาก
7: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
7: ค่ะ
5: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกกูอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนไหนคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
9: รักไหมพ่อลูกคนนี
8: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
7: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
1: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะฮะ
7: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
5: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
4: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
7: ได้มั้ยตัวเล็กขึ้นมาด้วย
5: มา
7: ชื่อน้องอะไรคะ
4: มันตาม
7: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
10: ก็รักมากค่ะ
5: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
4: ใช่พ่อใจดีมาก
7: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
4: ใช่ใช่
7: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกครั้งนึงที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ๊กก่อนค่ะ
11: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
7: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
12: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
7: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
5: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนอะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ
7: ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยน

วัตถุดิบเหล่านี้ไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้อง

0: ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้โฟร์โอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาลโดยมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยวเดินป่านั้นถือว่าเป็นที่นิยมในการเดินป่าทุกฤดูเพราะในแต่ละพื้นที่มีความสวยงามแตกต่างกันตามช่วงฤดูการที่เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับในตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันครับเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามการเดินทางนี้พร้อมๆกันครับ
0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
2: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีให้กับคนที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
1: การเดินทางเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์

0: ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราแม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
1: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ
0: การใช้เสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อที่สำหรับใช้ในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับก็ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อเท้าของคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มคอจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาในการทำภารกิจของเราแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะที่มีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับความชื้นในเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้ารัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้นหมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับตัวอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟนะครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าครับและเดี๋ยวเราไปทำภารกิจพร้อมๆกันครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ในตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะเส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดหนาจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าเปื่อยทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเจออุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของต้นแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทางพาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับ
1: ชุด Survival Kit นะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 4-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือลวดนะครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งนะครับการใช้ลวดแบบนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปลองใช้ดูว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ครับ
0: ลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งแค่เอามือลูบก็รู้แล้วว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะครับทำการตัดกิ่งไม้ให้ท่านผู้ชมดูว่าอุปกรณ์ที่ได้มานั้นเนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ครับ

0: รณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ในเรื่องของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะและทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

เดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังไพถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหมีผมเลือกใช้บังไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บังไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบังไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเย็นแล้วและเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไปดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดตีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั้นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคาสูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้สามารถช่วยปก

0: ป้องฝนให้กับคุณในระดับหนึ่งครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่พื้นผิวที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์เหมาะมากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นจากพื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: และผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักและคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักซาวเวอร์รุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

0: ันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวทานได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับการนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมใช้นั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปลแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีทเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีทนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัว V แบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปลและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้ขึ้นลงสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นทางสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปและถูกช้างเตะเปแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็เช็คพื้นที่ก่อนที่จะปลูกเปทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์ป่าเหล่านั้นดูว่าตรงไหนอยู่ใต้ลมเราควรจะไปตั้งบังไพตรงนั้น

สุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: ็ควรไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: วันนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องใช้มันแล้วคุณไม่มีก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไหมด้วยแ
0: ปลกๆรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอ
1: ันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะในพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เอาไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่แฟรี่
3: ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
3: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
3: เรา
1: ในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: ไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้วว่า
1: เสร็จไปเสร็จมา
3: ใช่
0: ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: คอถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุหรือว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันจะมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่มั้ย
4: ใช่ครับใช่
0: น
4: ี่ค
0: ือของมันเลยใช่มั้ย
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เนี่ยชัดเจนเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้งแผง
1: เป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอยู
1: ่ปูนปูนปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล
1: ้
4: วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเ
1: รา
4: ก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันจะแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
4: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
0: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
4: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
1: นนี้
4: นะ
1: โอเค
4: เดี๋ยวเราก็จะใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัด
0: แผ่นไม้ออก
4: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะป
2: ูอันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช
2: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: แล้วก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ตามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่ใช่ไหมฮะเก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำยากันปลวก
2: เออใช่
0: ลงลงไว้ด้วย
1: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: น
2: ี
1: ่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกบัวทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้
1: าน
2: เน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
0: เง
2: ีย
0: บ
2: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบจะได้ตั้งใหม่ได้
1: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนสครับและเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี้ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้ยังอื่นได้ไหม
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเค
0: ดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
0: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได้เลย
0: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหม
0: เพราะนั้นสังเกตรอบบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
0: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
0: ่โอ้ฟังแล้วฟังแล้วขึ้นหวาน
3: เหมือนให้อาหาร
0: เลยเออก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
0: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
0: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่มั้ยคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
0: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
0: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือมีไป repel
3: ดูเดือดอยู่ดูเด
0: ือ
3: ด
0: ใช่แต่ว่า non repellent ไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
3: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
3: ่ขับไล
0: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
3: มีโหมด
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
3: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญ
3: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
0: กโอ้โหกรอบ
3: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเอง
0: เ
3: นื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมในสายของเขากินแล้วมันก็จะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
3: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
3: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องครับการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
3: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
0: ึ
3: ่ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
3: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางของปลวกนี
3: ้
0: เส้นทางของปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้อง
1: มีดินที่เป็นสวนน่ะ
3: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
3: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
1: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
3: ือ
1: ดินหมดเลย
3: ใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
3: คร
1: ับรอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
3: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
1: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
3: แตกต่างกันอุ้ย
1: สุดยอดเลยว่ะ โอ้โ
3: ห อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
1: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
3: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
1: โอ้1ต่อ60
3: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดตัวนี้ใช้กี่ขวดไม่ใช่
1: ก็เข้มข้นมาก
3: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
1: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
3: ใช่
1: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
3: ไม่ได้
1: ต้องผสมน้ำก่อน
3: เราต้อง
1: ราดรถ
3: ในบริเวณกว้างใช่
1: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
3: ผ่านไป
1: โอเคอ่ะต่อไปฮะ
3: ตัวนี้ก็คือ
1: ฝาขาว
3: ตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
1: ใช่
3: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
1: ือ สูตรน้ำมัน
3: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
1: ได้
3: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะผสมน้ำได้ยังไง
1: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
3: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
1: 1ต่อ40ลิตรครับ
3: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
1: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับ
3: เ
1: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
3: ใช้
1: การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
3: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
1: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม
3: ่ใช่ตามกระช
1: ับแล้วเนี่ย
3: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
1: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
3: ัน
1: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
3: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
1: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
3: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต
1: ้
3: องมาคอยเช็ดต้องสาดอันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก
1: ็
3: ได
1: ้อ่ะนี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป็นการขับไล่ทั้งหมดเลย
3: ใช่แล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อัญจาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขาน
2: เ
1: ป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
2: ่ไหมใช่ลงคาดินเลย
1: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
2: ใช่ครับ
1: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
2: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
1: สอดเข้าไป
2: ใช่ครับ
1: สาดไปเรื่อยเลย
2: มันจะได้ไปทั่ว
1: เออนั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
2: เดี๋ยวผสมก่อน
1: นี่คือน้ำกี่ลิตร
2: 20ลิตรครับ
1: 20ลิตร
2: ฮะ
1: เมื่อกี้บอกว่า
2: เนี่ยเราใช้ฝาสีส้ม
3: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
1: ก็ได้กะกะเอานะโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
3: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด้วย
1: ใช่เป็นสารเคมี
2: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
3: ถุงมือยางนะคะ
1: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
3: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเคอ่ะ
2: แล้วก็
1: ส่วนอันนี้ก็คืออ๋อ
2: ถังอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
1: โอเคอ่ะแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
2: พร้อม
1: อัดน้ำยาเข้าไปใน
3: ถัง
1: อัดลมเรียบร้อย
2: ถังปั๊ม
1: เตรียมตัวพ่นนะ
3: เป็นนวดเลยนะ
2: อัดลมนิดหน่อย
1: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
3: ท่อฉีด
1: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
2: จำประมาณนี้
1: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
2: เดี๋ยว
1: ม
2: ัน
1: ถึงดินเหมือนกันโอเค
2: เดี๋ยวผมลอง
3: หัวพวกนี้มันปรับได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวลมมันรั่ว
3: ครับ

0: นะครับตอนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงแล้วแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งอันนี้ลาดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้ลึก
0: ประมาณฟุตนึง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างจะมีคานพอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปดูแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางตัวนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอย่างเงี้ยน่าเกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ย
2: เ
1: ราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ
2: ่
1: เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝังตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้
1: งานนี้งานหนักคุณทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
2: เออ
1: ใช้ช่างดีกว่าในการทำงานเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตเนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับ
2: เสมอพื้นเลย
1: ท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดอะไรทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวธรรมดา
0: ปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนอันเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องก็อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ในสัตว์เลี้ยงระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องจากบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก็นำมา
2: เอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ถูกต้องครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: หนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการ

0: ในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะ
3: อันหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: ก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพรไวส์เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะ

0: หน้า
1: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมคร
2: ับ ไม่เคยเลยครับ
1: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก
1: ร
0: ีนแคทเทอ
1: ริ
0: งใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผมอันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตให้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรกแต
2: ่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆ Green Catering น่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
2: วันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
6: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
2: โอ้โห
6: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
2: ้โหแล้วมีอะไรอีก
6: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
6: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
6: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
6: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
6: ใช
1: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
6: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให้
1: งานบ่นไหม
6: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอดเลย
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
7: ว
1: ัน
7: นี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
7: ให้ดื่มน้ำ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
7: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
7: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยนี่เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเขาก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะจากหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแต่ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายขึ้นนะ
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทำขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชั่นอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชั่นแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: เฮ้ยโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: ก็ไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยว
0: สู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
3: พายุงวงช้าง
6: คน
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
7: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยบเปลี่ยนทางไปแล้ว
9: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
7: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
10: ดีมากเลย
11: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
12: ได้ความรู้เยอะเลย
13: ดีมากเลย
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
7: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
14: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
7: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
14: เฮ้ยน่ากลัว
15: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
10: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
11: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
10: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

huh?

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและ

วันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเล

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมแล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟโอ้ต
5: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

อื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกัน

0: Good morning, teachers and students who are watching on DLTV from the other school. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students. Good morning, how are you, students?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: Okay, I'm great. Everybody can sit right now.
1: Thank you, teacher.
0: Okay. This is our first meeting, right? Everybody? ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันใช่ไหมครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับเอาล่ะเมื่อเราเจอกันครั้งแรกนะครับแน่นอนว่าเราก็อาจจะเจอเพื่อนเป็นไงครับเพื่อนใหม่ your new friends or your old friends that you have known each other okay เด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เจอกันนะครับก็อาจจะเจอเพื่อนใหม่นะครับเอาล่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวครูอั๋นนะครับจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองนะครับนะให้เพื่อนๆนะครับเด็กๆอาจจะรู้จักกันแล้วหรือนะครับอาจจะมีเพื่อนใหม่นะครับที่ยังไม่ได้รู้จักนะครับโอเคนะครับ so our today class is about let me introduce myself again please let me introduce myself
1: let me introduce myself
0: so can anyone tell me in Thai what does it mean แปลว่าอะไรครับLet me introduce myself. Okay.
2: ขอแนะนำตัวเอง
0: Very good. นะครับ Let me introduce myself. แปลว่าขอแนะนำตัวเองนะครับเอาล่ะเด็กๆลองก่อนที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของวันนี้ก่อนว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ Let me introduce myself แล้วเนี่ยนักเรียนจะได้อะไรนะครับเขาบอกว่าอันแรกนะครับอ่านออกเสียงประโยคเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองได้นะครับ2ตอบคำถามเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองได้นะครับแล้วก็3พูดให้ข้อมูลนะฮะและแนะนำเกี่ยวกับตนเองได้นั่นเองนะครับเอาล่ะเด็กๆครับลองบอกครูอั๋นสิครับว่าก่อนที่เรานะครับจะแนะนำตัวเองเนี่ยเราต้องมีการอะไรก่อนครับ
3: ทักทาย
0: อะไรลูก
3: การทักทาย
0: Very good ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเราต้องมีการทักทายก่อนนะครับทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญสิว่าการทักทายที่นักเรียนรู้จักเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรบ้างเหมือนสักครู่เลยนะครับที่เราทักทายกันนักเรียนสามารถใช้ไมค์ได้เลยนะครับเมื่อสักครู่เลยที่เราพูดไปคืออะไรลูก
4: Good morning.
0: Very good. ประเมินเพื่อนหน่อยลูก Good morning. And then, what else? มีอะไรอีกบ้างตอนบ่าย
4: Good afternoon.
0: Good afternoon. Very good. เอาประเมินครับ Okay. And then, อะไรอีก In the evening.มีไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับ before we start the lesson let's reveal about greetings everybody say greetings
1: greetings

0: Greetings แปลว่าทักทายนะครับ The first okay this one can you read this
1: Good morning
0: Okay everybody repeat after me Good morning
1: Good morning
0: Good morning เราจะใช้ Good morning ตอนไหนลูก
1: ตอนเช้า
0: ตอนเช้านั่นเองนะครับ Next Good afternoon
1: Good afternoon
0: เราจะใช้ Good afternoon ตอนไหนครับประมาณช่วงหลังเที่ยงนะครับถึงบ่ายนั่นเองนะครับ next very good good evening
1: good evening
0: ตอนไหนครับใช้ตอนไหนลูกตอนเย็นนะครับ all right we have another greetings just like informal ways นะครับเราจะมีการทักทายอีกวิธีหนึ่งแต่มันเป็นวิธีที่ไม่ทางการนะครับก็คือคำว่าอะไรลูกHi and
1: hello.
0: Hello. เราจะใช้ Hi กับ Hello เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยครับว่าเราจะใช้กับใครได้บ้าง
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: เพื่อนเก่งมากครับแต่เมื่อสักครู่ที่ขวัญนำเสนอไปได้แก่คำว่าอะไรบ้างลูกกูดอะไรนะ
1: Good morning.
0: Good afternoon and good evening เราจะใช้กับผู้ใหญ่เก่งมากนะครับเวลานักเรียนเจอ teacher นะครับเจอคุณครูนักเรียนก็จะใช้Good morning, good afternoon, and good evening, right? So when you talk with your friends, นะครับเวลานักเรียนคุยกับเพื่อนพูดกับเพื่อนนักเรียนสามารถใช้ hi or hello นะครับในการทักทายได้โอเคเมื่อสักครู่มีคำว่าอะไรบ้างนะที่ใช้ในการทักทายตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า
1: Good morning.
0: Louder, please. Good morning. Then.And then,
1: good evening.
0: These are the formal ways. นะครับก็คือเป็นการทักทายแบบทางการ But hi, hello. You have to use when you talk with your friends. นะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ควรได้นำเสนอไปนะครับอันแรกเลยก็คือ good morning. อันที่สอง good afternoon. แล้วอันสามคือ good evening. นะครับนอกจากนี้ยังมีคำว่า hi แล้วก็ hello ด้วยนะครับที่ใช้พูดกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเรารู้วิธีการทักทายแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาแนะนำตัวเองถึงขั้นตอนนี้แล้วครับเด็กๆลองบอกครูอันสิครับว่าแนะนำตัวเองเนี่ยเราต้องแนะนำอะไรบ้างหลักๆแล้วเนี่ย
1: ช
0: ื่ออะไรอีกลูกอายุเก่งมากครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการบอกชื่อของนักเรียนนะครับวิธีการบอกชื่อว่าเราชื่ออะไรนะครับเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูอันฟังหน่อยสิว่าเราจะบอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างสามารถใช้ไม้ได้เลยลูกเมื่อมีคนมาถามว่า what is your name นักเรียนจะตอบว่าอะไรลูก
2: ชื่อเล่นครับ
0: I'm sorry
2: ชื่อเล่นครับ
0: Again please louder
2: ชื่อเล่นครับ
0: Yes but I would like you to say in English Can you say in English
2: nickname
0: right ชื่อเล่นนั่นเองนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับประโยคแรกเลยเราสามารถบอกได้ดังนี้ My name is นะครับ My name is เด็กๆน้องครูครับ
1: My name is
0: แล้วตามด้วยชื่อของนักเรียนนะครับอาจจะเป็นชื่อเต็มนะครับชื่อจริงหรือชื่อเล่นของนักเรียนก็ได้นะครับและเด็กๆจะสังเกตได้ว่ามันมีอีกประโยคนึงก็คือ My name's ซึ่ง2ประโยคนี้จะมีความหมายเหมือนกันนักเรียนจะใช้ประโยคใดก็ได้ในการแนะนำชื่อของตัวเอง All right we have another sentence you can call me everybody repeat up
1: you can call me
0: ประโยคนี้แปลว่าคุณสามารถเรียกฉันว่าแล้วก็ตามด้วยชื่อของนักเรียนได้นะครับอย่างเช่นครูชื่อครูวรวุฒิใช่ไหมครูก็บอกว่า you can call me วรวุฒิ ่า

0: หรือเด็กๆอาจจะใส่ชื่อเล่นของเด็กๆลงไปก็ได้นะครับต่อไปนะครับประโยคต่อไปนี่เป็นไงครับ it's shorter than the other right มันสั้นกว่าประโยคอื่นๆเลยถูกต้องไหมฮะเราสามารถพูดได้ดังนี้นะครับ
1: I am
0: แล้วตามด้วยชื่อของเรานะครับหรือจะย่อนะครับจาก I am เป็น am นะครับ am very good I am หรือ am ก็ได้นะครับแล้วตามด้วยชื่อของนักเรียนนะครับอาจจะเป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายประโยคนี้นะครับเราจะอ่านว่า my nickname is ทุกคนนะครับเดี๋ยวอ่านออกเสียงตามครู my nickname is
1: nickname
0: เมื่อสักครู่มีเพื่อนบอกไปแล้วแปลว่าอะไรลูกชื่ออะไรฮะชื่อเล่นดังนั้นเราต้องตามด้วยชื่ออะไรครับชื่อเล่นของเรานั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวหลังจากที่เราแนะนำชื่อเสร็จแล้วเราแนะนำอะไรนะแนะนำอะไรต่อนะครับ
1: อาย
0: ุนะครับ This is how to introduce your age นะครับ The first one I would like to present that
1: I am
0: years old
1: years old
0: เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าไอช่องว่างที่เราเว้นไว้เนี่ยจะเติมอะไรเข้าไปครับ
1: อ
0: ายุเก่งมากเลยนะครับ I am ตามด้วยอายุแล้วก็ years old นะครับฉันมีอายุแล้วก็ปีนะครับอย่างเช่นครูอันบอกว่าครูอันอายุ10ขวบนะครับอ้าวในที่นี้มีใครอายุ10ขวบบ้างสมมติว่าครูอันบอกว่าครูอันอายุ10ขวบครูอันก็สามารถพูดได้ว่า I am 10 years old I am 10 years old นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอายุ9ขวบล่ะ Again please
1: I am 9 years old
0: โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าประโยคต่อไปเนี่ยนะครับเป็นอะไรประโยคต่อไปก็คือจาก I am เมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่ามันยาวไปเราก็สามารถที่จะย่อได้จาก I am เป็นอะไรลูกAm very good นะครับ I am เป็น am นะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า am 10 years old or am 9 years old โอเคเอาละเดี๋ยวเราไปฟังเพื่อนๆปลายทางบ้างดีกว่าว่าพวกเขามีอายุเท่าไหร่กันบ้างเด็กๆปลายทางครับลองบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าหนูมีอายุเท่าไหร่โดยใช้ประโยคดังกล่าวได้เลยนะครับโอเค very good I can hear your voice นะครับนักครูได้ยินเสียงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับโอเคเอาละหลังจากที่เรานะครับรู้แล้วล่ะว่าการบอกชื่อการบอกอายุเป็นยังไงเราก็ต้องมาเขียนเป็นประโยคนะครับดังนั้นเรามาเขียนเป็นประโยคในที่นี้เป็นครูอ่านเองนะครับหล่อไหมครับหล่อมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นประโยคซึ่งเราจะได้ดังนี้นะครับMy เดี๋ยวคุณครูจะอ่านนักเรียนฟังก่อนนะครับ My name is Warwood สดใส You can call me I am 10 years old ทีนี้เด็กๆอ่านตามครูครับ My name is I'm sorry you เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเปลี่ยนจาก Warwood สดใสเนี่ยเป็นชื่อของนักเรียนเลยโอเคไหมชื่อแล้วก็นามสกุลของนักเรียนโอเคนะแล้วก็อายุเนี่ย I'm sorryชื่อเล่นเนี่ยก็เป็นชื่อของนักเรียนเช่นเดียวกันแล้วก็อายุก็เป็นอายุของนักเรียนโอเค My name is ชื่อของนักเรียนเลยลูกจำชื่อของนักเรียนได้ไหมโอเคเอาใหม่ again please My name is โอเค You can call meโอเค
1: I am
0: very good โอเค I would like a volunteer ขออาสาสมัครหนึ่งคน introduce yourself right now you can choose the microphone over there yes louder
2: My name is Subhakar Sithong. You can call me Mele. I am 10 years old.
0: Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอามีอีกไหม
3: My name is Pungkit Nekakit. You can call me Perk. I'm 9 years old.
0: Very good. นะครับเพื่อนมีอายุเท่าไหร่นะลูกเมื่อสักครู่เบลเล่อายุเท่าไหร่ครับได้ถูกมั้ยเบลเล่เท่าไหร่ลูก
4: 10
0: and then ภูมิกิจ9 9นะครับโอเคมีคนอื่นอีกมั้ยลูกมีมั้ยครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังเพื่อนปลายทางบ้างดีกว่าครับนักเรียนปลายทางครับลองแนะนำตัวเองนะครับให้กับคุณครูปลายทางฟังนะครับนะครับสามารถแนะนำตัวเองได้เลยนะครับโอเคนะครับเด็กๆปลายทางเยี่ยมมากเลยครับ I can hear your voice right now ครับนักเรียนปลายทางนะครับพูดแนะนำตัวเองได้ชัดเจนมากเลยโอเค next นะครับคุณครูนะฮะจะให้นักเรียนนะฮะแนะนำตัวเองโดยการเขียนลงไปในใบงานที่1เรื่อง Friend Survey อ่ะนักเรียนเอาใบงานที่1ขึ้นมาก่อนลูกใบงานที่1อยู่หน้าที่อะไรครับ
5: 3
0: โอเคโอเค our worksheet is on the page number 3โอเคso I will tell you about the instructions how to do this เดี๋ยวคุณครูจะบอกนะครับคำแนะนำนะครับในการทำกิจกรรมนี้เขาบอกว่า draw picture of yourself and fill in the blank draw picture of yourself and fill in the blank คืออะไรลูกให้นักเรียนวาดรูปนักเรียนลงไปแล้วก็เขียนแนะนำตัวนะครับลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับซึ่งคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูกิจกรรมนี้ให้นักเรียนด้วยนะครับอันดับแรกเลยครับให้นักเรียนวาดรูปนะครับตัวเองแล้วก็เขียนแนะนำตัวนะครับลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ด้วยนะครับเอาละทีนี้เด็กๆจะได้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับI will give you 10 minutes นะครับ to do this activity เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียน10นาทีนะครับในการทำกิจกรรมอันนี้นะครับโอเคเริ่ม let's startชื่อของนักเรียนนะครับพยายามเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้านักเรียนคนไหนยังเขียนไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะบอกนะครับแล้วก็รบคุณครูปลายทางนะครับถ้าหากนักเรียนคนไหนที่ไม่สามารถเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้รบคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูให้นักเรียนด้วยนะครับขอบคุณครับ

Okay, students, listen. You're concerned about drawing your picture about yourself, right? นักเรียนกังวลเกี่ยวกับการวาดรูปของนักเรียนอยู่ใช่ไหมลูกกลัวว่ามันจะไม่เหมือนความเป็นจริงใช่ไหมโอเค don't worry about this you can okay all right you can stick your photo okay ให้นักเรียนเนี่ยฮะสามารถที่จะเอารูปของนักเรียนมาแปะได้นะครับแทนการวาดดีไหม is it goodโอเคเด็กๆปลายทางครับถ้ากังวลเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับกลัวว่าจะมันไม่เหมือนจะไม่หล่อจะไม่สวยความจริงโอเค I'm sorry for this นะฮะเดี๋ยวคุณครูขอโทษด้วยแล้วก็เปลี่ยนจากการวาดเป็นการติดรูปก็ได้นะครับนำรูปของนักเรียนเนี่ยแปะลงไปนะครับแทนที่วาดก็ได้นะครับหรือใครคิดว่าวาดตัวเองเหมือนตัวเองมากที่สุดก็สามารถที่จะวาดได้เช่นเดียวกัน alright so everybody don't worry about it you can stick your photo in thesquare นะครับติดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับโอเค I'm sorry for this

0: Okay, if you can draw your...
1: Sure, don't worry about it. You just stick your photo about yourself in the paper. It's okay, okay? นักเรียนไม่ต้องกังวลรูปเวลาวาดอาจจะวาดไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารูปมาแปะก็ได้ครับ Have you finished? เด็กๆปลายทางแล้วครับเป็นไงบ้างครับเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับส่งครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยครับWhat happened? You don't have to color right now because we don't have much time to do this, okay? เด็กๆยังไม่ต้องระบายสีก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเรายังเวลาเราน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไป Okay, everybody please come back. เด็กๆครับตอนนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำต่อครับ Okay. Okay, everybody pleasePay attention, นักเรียนตั้งใจฟังนิดนึงครับ So, I observe that you're concerned about drawing your picture, right? So, as I said before, you don't have to worry, you don't have to draw a picture of yourself, นะครับ You can stick your photo instead of drawing. นักเรียนสามารถที่จะเอาอะไรรูปถ่ายของนักเรียนเนี่ยมาแปะได้เลยนะครับนะเป็นการบ้านก็ได้นะครับโอเค so we have an other activity นะครับเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับแนะนำตัวเองนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องแนะนำตัวเองให้กับเพื่อนๆฟังนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะอยู่ในใบความรู้ที่หนึ่งนะครับเรื่อง nice to meet you นะครับเด็กๆมีไหมเอ่ยอยู่ในหน้าที่อะไรครับIt's on page number 2. Okay. So, this is about the conversation, นะครับ เขาบอกว่า read the conversation and practice with your friends. ให้นักเรียนนะครับ ฝึกอ่านบทสนทนาแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆ นะครับ เดี๋ยวเรามาฝึกบทสนทนากันก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปสนทนากับเพื่อนนั่นเองโอเคบทสนทนานี้นะครับเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองนะครับการเจอกันครั้งแรกนะครับ This is our first meeting conversation between James and Andrew นะครับใครกับใครคุยกันลูกในบทสนทนา James and Andrew นะครับ James กับ Andrew คุยกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคุยอะไรกันแล้วหลังจากนี้นักเรียนจะต้องไปสนทนากับเพื่อนๆนะครับ Are you ready? I think you're not ready because your voice is too soft. Are you ready?
2: Yes.
0: Thank you very much. Students from the other school, are you ready?
2: Yes.
0: Okay. นะครับเด็กๆปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะครับโอเคเจมส์กับแอนดรูคุยกันอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาฟังนะครับฟังครูก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อย repeatJames บอกว่า Hello, I am James เห็นไหมครับใช้คำว่า Hello ในการทักทายแสดงว่าเป็นอะไรกันลูก Yes James บอกว่า Hello, I am James What is your name? What is your name? Andrew ตอบว่าอะไรลูก My name is Andrew You can call me Andy

0: เด็กๆดูนะฮะว่าแอนดรูก็ตอบว่า my name is andrew แล้วเขาก็ยังตอบอีกว่า you can call me andy เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าประโยคไหนเป็นประโยคชื่อจริงและชื่อเล่น my name is แล้วตามด้วยชื่ออะไรของเขาลูกชื่อจริงส่วนประโยคที่2 you can call me andy เป็นชื่ออะไรของเขาลูกชื่อเล่นของเขานั่นเองนะครับในที่นี้ชื่อเล่นของเขาคือแอนดี้นะครับต่อไปเจมส์ถามต่อว่า how old are you how old are you แปลว่าอะไรลูกไม่ใช่ how are you นะมีคำว่า old เข้ามา
1: อาย
0: ุเท่าไหร่เก่งมากเลย how old are you คุณอายุเท่าไหร่เรามาดูกันว่าแอนดรูมีอายุเท่าไหร่I am 11 years old. I am 11 years old. Andrew มีอายุเท่าไหร่ลูก
1: 11
0: ปีนะครับทีนี้ Andrew ถามต่อนะครับ And you? And you? เด็กๆครับถ้ามีคำว่า And you เข้ามาเนี่ยแสดงว่าเขาถามเราต่อเรามีหน้าที่ตอบครับ James ตอบว่าอะไรมาดูกัน James บอกว่า I am 10 years oldI am 10 years old. James มีอายุเท่าไหร่ลูก10 10ปีนะครับใครมีอายุมากกว่ากัน
1: Andrew
0: นะครับต่อไป Andrew นะครับบอกว่าอะไร Andrew บอกว่า Nice to meet you เด็กๆอ่านกับลูก Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: James บอกว่า Nice to meet you too ทำไมเราต้องมี Nice to meet you ด้วยWhy? You have to say nice to meet you. เพราะมันเป็นการอะไรลูกเจอกันเป็นไงเจอกันครั้งแรกเก่งมากเลยนะครับ Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you too แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันโอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูอยากให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกันนะครับแล้วเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยไปสนทนากับเพื่อนๆโอเคไหมโอเคอ้าวเดี๋ยวเรามาดูเจมส์ก่อนเดี๋ยวอ่านไปพร้อมอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับ Hello.
1: Hello
0: I am James
1: I am James
0: รู้สึกว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยจะออกเสียงดังกว่าเด็กๆต้นทางเราอย่ายอมแพ้นักเรียนปลายทางนะลูกเอาใหม่ลูก Hello
1: Hello
0: I am James
1: I am James
0: What is your name
1: What is your name
0: My name is AndrewYou can call me Andy.
1: You can call me Andy.
0: How old are you?
1: How old are you?
0: I am 11 years old.
1: I am 11 years old.
0: And you?
1: And you?
0: I am 10 years old.
1: I am 10 years old.
0: Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you too.พร้อมยังลูก Are you ready? If you're ready, let's get to know each other นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเพื่อนกันเลยเอาล่ะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับสนทนากับเพื่อนนะครับเกี่ยวกับการแนะนำตัวนะครับแล้วอย่าลืมนะครับในใบงานที่1เนี่ยมันยังไม่จบเด็กๆดูนะครับใบงานที่1ยังมีตอนที่2ใช่ไหมลูกมีตอนที่2ใช่ไหมมี part 2หรือเปล่ามีไหม
2: ม
0: ีเขาให้นักเรียนนะครับHave a conversation with your friends, then write down their names, their nicknames, and their ages in the table. ก็คือให้นักเรียนเนี่ยไปไม่สัมภาษณ์สนทนากับเพื่อนๆนะครับจำนวนกี่คนลูก5 students นะจำนวน5คนนะครับแล้วให้นักเรียนเขียนอะไรของเพื่อนครับ name nickname คือ
3: ชื
0: ่
3: อเล
0: ่
3: น
0: and then age you โอเคโดยใช้บทสนทนาที่เราได้ฝึกไปเมื่อสักครู่นั่นเองโอเคไหมตรงนี้คุยเวลาประมาณ10นาที Are you ready?
1: Yes.
0: If you're ready, let's go. เด็กๆปลายทางนะครับตอนนี้นะครับคุณครูนะครับให้นักเรียนนะครับไปสนทนากับเพื่อนๆนะครับจำนวน5คนโดยใช้บทสนทนาที่เราได้ฝึกไปเมื่อสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อเพื่อนนะครับชื่อเล่นแล้วก็อายุนะครับตรงนี้รบกวนครูปลายทางนะครับช่วยดูแลความเรียบร้อยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับ

0: Okay, everybody, time's up. Come on. Time's out now. You can have seat. Everybody take seat. Okay, everybody take a seat. And keep quiet, please, keep quiet. Ah. Okay. How many students did you have conversation with? How many students you have conversation with? มีนักเรียนกี่คนลูกที่เราได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปสนทนาด้วย3 Who more than 3? 4 4 5 No one, nobody. มีไหมไม่มีเลย No, okay. Everybody please look at the screen นะครับนักเรียนได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนไม่ใช่สัมภาษณ์ไปสนทนากับเพื่อนโดยใช้บทสนทนาเหล่านี้ถูกต้องไหมลูก And then you wrote down their names, their nicknames and their ages นะครับนักเรียนเขียนชื่อเพื่อนชื่อเล่นแล้วก็นามสกุลของเพื่อนๆได้ถูกต้องนะครับ All right everybody I want you to present the conversation with your friends นะฮะเดี๋ยวคุณครูขอ volunteer นะครับตรงนี้นะครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านจะให้นักเรียนนี้ออกมานะครับสนทนากับเพื่อนหน้าชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ดูแลนักเรียนปลายทางด้วยนะครับโอเคเชิญอาสาสมัครมาเลยครับNow this is supposed to be that we have the first meeting right we are new friends also นะครับอันนี้คือเพื่อนใหม่สมมติว่าเราเป็นเพื่อนใหม่เจอกันครั้งแรกโอเค let's start go
1: Hello, I am Pumkin Nekakit. What's your name?
2: My name is Vakor Sithong. You can call me Belle. How old are you?
1: I am 10 years old. And you?
2: I am 10 years old.
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you too.
0: Okay, very good. ปรบมือเพื่อนหน่อย Okay, I think you can have a seat. Okay, เด็กๆปลายทางก็สามารถฝึกกับครูปลายทางได้เลยนะครับ Okay, let's wrap up for our class today. นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนของวันนี้กันช่วงแรกเลยนะครับเราได้เรียนอะไรไปลูก What we have learned from the first class?About greetings นะครับก็คือการทักทายเด็กๆยังจำได้ไหม Did you still remember our greetings มีคำว่าอะไรบ้าง Good morning very good and then Good afternoon
3: Good evening,
0: good evening. Okay this is these are formal ways to greet นะครับมันเป็นการทักทายแบบทางการนะครับ and we have another greetingsมีอะไรอีกบ้างนะ Hello and then
3: Hi.
0: we use hi and hello to with our friends okay เอาละนี่คือนะครับการทักทายที่เราได้เรียนไปเมื่อช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเราได้เรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองด้วยนะครับมีใครจะอาสาสมัครมาแนะนำตัวเองอีกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวเองพร้อมกันเดี๋ยวเด็กๆเปลี่ยนชื่อจากครูอั๋นเป็นชื่อของตัวเองแล้วก็เปลี่ยน อายุเป็นของตัวเองนะ My name is วรวุฒิสดใส You can call me อั๋น I am 10 years old นะครับเด็กๆเปลี่ยนนะครับพร้อมกัน Ready go Okay, maybe you're 10, maybe you're 9, it's okay. เอาใหม่นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะเราได้เรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองด้วยนะครับนะตัวอย่างเช่นครูอั๋นนะครับจะแนะนำตัวเองก็สามารถพูดได้ดังนี้นะครับ My name is Warut สดใส You can call me Ann I am 10 years old นะครับต่อไปนะครับ So I think this is enough for today Do you have any questions เด็กๆมีคำถามอะไรไหมเอ่ย Do you have any questions No All rightSo, next time, what we are going to learn, look at the screen. We are going to learn about Hello, my name is Mary. เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ Hello, my name is Mary กันนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมเลยก็คือใบความรู้เรื่อง Mary's family นะครับแล้วก็ใบงานที่สองเรื่อง My family นะครับซึ่งเด็กๆนักเรียนปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่นะครับ www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษเลยก็คือครูปลายทางนั่นเองนะครับ alright I would like to thank you all I hope this is very useful for you นะครับหวังว่าการเรียนในครั้งนี้เป็นประโยชน์ของนักเรียนนะครับ alrightIf you don't have any questions, I think this is enough for today. See you next time. Bye.
4: Stand up.
5: Thank you, teacher.
0: Okay. Thank you. You have a seat.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บัคของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้น

0: แมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA